0: ทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
1: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
3: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
2: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
3: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
2: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส. เปิดเผยว่าทอส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อ ร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตะวันเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้ 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้ 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น 1-10 คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบผ่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทัศนีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายน ขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัดของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต้แล้วก็เป็นชาวจีนแถวลินนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการ ที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรม

0: ชาชนเต็มที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
7: เงินอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ด้านโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
8: รวงข้าวที่เราจัดไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วเป็นประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดียวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดียวแทนวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดียวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องก็ถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
6: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
9: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกท.ก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้ สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริม

0: พวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
1: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพาราพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
2: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
1: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพานเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
5: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
4: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
5: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอส.ก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
4: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
7: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายละแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
6: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
8: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างยูพอฟการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่ให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
6: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนานมาลีรายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
10: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
9: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: หูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันในช่วงราของรายการเพื่อนคุณหนูวันนี้เราเจอกัน1ชั่วโมงเต็มเลยนิทานสนุกสนุกรอน้องๆอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะ

0: มีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ไม่ไกลที่อยู่ของเรานามว่าครอบครัวดาร์ลิงครอบครัวดาร์ลิงมีลูก3คนแจนไมเคิลและเวนดี้เวนดี้มักเล่าให้แม่ฟังว่าปีเตอร์แพนมาเป่าฟลุตอยู่ในห้องเธอเสมอคุณแม่ก็จะบอกเวนดี้เสมอว่าเธอจินตนาการไปเองแต่คุณแม่ก็สังเกตเห็นใบไม้ในห้องซึ่งทำให้เธองุนงงเล็กน้อยเวนดี้ก็มักจะบอกว่าใบไม้ร่วงหล่นมาจากปีเตอร์แพนคืนหนึ่งในขณะที่พ่อแม่กับพวกเขาไปข้างนอกเด็กๆถูกทิ้งให้อยู่บ้านตามลำพังและเมื่อเริ่มง่วงพวกเขาจึงไปเข้านอนปีเตอร์แพนเข้าห้องมาอย่างเงียบเชียบและเริ่มมองหาใบไม้ที่เขาทิ้งไว้ณตอนนั้นเองเวนดี้ตื่นขึ้นปีเตอร์แพนฉันรอเธออยู่นะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเธอมีอยู่จริงเวนดี้ให้ใบไม้ที่เธอซ่อนไว้กับปีเตอร์แพนเธอชอบปีเตอร์มากพวกเขาจึงเย็บใบไม้กลับเข้าไปในเสื้อผ้าของปีเตอร์
1: เวนดี้เธออยากให้ฉันเล่าเรื่องการผจญภัยมหัศจรรย์ให้ฟังไหม
0: ฉันไม่อยากฟังเรื่องผจญภัยฉันอยากไปผจญภัยเองตอนนั้นเองเพื่อนนางฟ้าตัวจิ๋วของปีเตอร์ชื่อทิงเกอร์เบลก็เข้ามาทางหน้าต่าง
2: ว่าละเชียวว่าเธอต้องมาอยู่ที่นี่เธอกำลังเตรียมตัวไปผจญภัยใหม่โดยไม่มีฉันอย่างนั้นหรอ
1: เธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีเธอ
0: เวนดี้ปลุกพี่น้องของเธอขึ้นพวกเขามองปีเตอร์แพนและทิงเกอร์เบลด้วยความสับสนงุนงงเป็นอย่างมาก
1: เอาล่ะเธอพร้อมจะบินหรือยัง
0: ทิงเกอร์เบลโปรยผงนางฟ้าและพวกเขาก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและทั้งหมดก็ออกจากบ้านไปพร้อมกัน

0: หลังจากการเดินทางอันยาวไกลพวกเขาก็มาถึงเนเวอร์แลนด์ที่ที่มีทั้งเงือกสัตว์ป่าชาวอินเดียนแดงโจรสลัดและเด็กชายผู้หลงทางทั้งหลายด้วยท่ามกลางผู้คนเหล่านี้คนที่อันตรายมากที่สุดมีนามว่ากัปตันฮุกเขาเป็นศัตรูของปีเตอร์แพนสาเหตุเกิดจากครั้งหนึ่งที่พวกเขาสู้กันปีเตอร์แพนตัดแขนเขาขาดและจระเข้ตัวยักษ์ก็กินแขนเขาไปพร้อมกับนาฬิกาของเขาด้วยทำให้จระเข้ตัวนี้ส่งเสียงติ๊กต๊อกตลอดเวลากัปตันฮุกจึงรู้ตัวเสมอเมื่อจระเข้ตัวนี้เข้ามาใกล้ด้วยเสียงของมันขณะที่กำลังมองไปรอบๆผ่านกล้องส่องทางไกลบนดาดฟ้าเรือกัปตันฮุกเห็นปีเตอร์แพนและเด็กๆกำลังมองมาที่เขาจากยอดเนินเขาเขารีบสั่งลูกน้องให้ยิงปืนใหญ่ทันทีปีเตอร์แพนและเด็กๆต้องหลบหนีปืนใหญ่ด้วยความยากลำบาก
1: ทิงเคอร์เบลเธอช่วยพาเด็กๆไปที่ที่ปลอดภัยซะฉันจะจัดการกับฮุกเอง
0: ทิงเคอร์เบลรู้สึกอิจฉาเวนดี้เป็นอย่างมากดังนั้นเธอจึงอยากกันให้เวนดี้อยู่ห่างๆจากปีเตอร์แพนด้วยการกุข้ออ้างขึ้นมาทิงเคอร์เบลทิ้งเวนดี้ไว้ที่เนินเขาและพาแจนกับไมเคิลไปยังที่ที่ปลอดภัยด้านล่างตรงชายหาดเหล่าเด็กชายผู้หลงทางบนเกาะเห็นเวนดี้จากไกลๆและคิดว่าเธอเป็นศัตรูพวกเขาจึงทำร้ายเธอในเวลาเดียวกันปีเตอร์แพนก็กำลังต่อสู้กับกัปตันฮุกแต่เมื่อเห็นว่าจระเข้ที่เคยกินแขนเขาไปโผล่ออกมาฮุกก็รีบวิ่งหนีไปขณะที่ปีเตอร์แพนกำลังกลับเขาเห็นเวนดี้นอนอยู่ที่โขดหินเธอบาดเจ็บปีเตอร์แพนรู้สึกแย่มากและเด็กชายผู้หลงทางก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเด็กผู้หญิงที่เขาทำร้ายนั้นคือเพื่อนของปีเตอร
1: ์ฉันไว้ใจให้เธอดูแลเด็ก
0: ๆทิงเกอร์เบลก็เสียใจมากเธอรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกต้อง
2: ฉันเสียใจจริงๆปีเตอร์มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันสัญญา
0: เด็กชายผู้หลงทางสร้างบ้านอันสวยงามให้เวนดี้และพี่น้องของเธอตอนกลางคืนพวกเขาจะนอนหลับกันในบ้านใต้ต้นไม้ฟังเรื่องราวของเวนดี้และปีเตอร์แพนก็จะเฝ้ารักษาความปลอดภัยอยู่หน้าบ้านวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ที่โขดหินเขาเห็นโจรสลัดหลายคนกำลังเข้ามาโจรสลัดจับลูกสาวหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงไว้เป็นตัวประกันปีเตอร์แพนและเด็กๆจึงตามไปช่วยลูกสาวหัวหน้าเผ่าการต่อสู้ครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและโจรสลัดท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยลูกสาวไว้ได้และพาไปส่งคืนหัวหน้าเผ่าหลังจากวันนั้นเหล่าอินเดียนแดงปีเตอร์แพนและเด็กหนุ่มผู้หลงทางทั้งหลายก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของกันและกันจริงๆแล้วหัวหน้าเผ่าได้สั่งให้ลูกน้องที่เก่งที่สุด2คนไปอยู่ในการควบคุมของปีเตอร์แพนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เด็กๆแน่นอนว่ากัปตันฮุกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
1: ฉันจะเอาชนะแกปีเตอร์แพนและแกจะหนีไปไหนไม่รอด
0: คืนหนึ่งในขณะที่เวนดี้กำลังเล่าเรื่องครอบครัวเธอปีเตอร์ก็ตระหนักได้ว่าเวนดี้และน้องชายทั้งสองคิดถึงบ้านเขาจึงบอกให้ทั้งสามกลับบ้านไปถ้าต้องการแต่เขาอยากอยู่ที่นี่ขณะที่พวกเขากำลังเก็บของเตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานพวกเขาโดนโจรสลัดโจมตีโจรสลัดจับเด็กชายไว้ได้หลังจากที่วางกับดักไว้จนจับเหล่าอินเดียนแดงได้แล้วปีเตอร์แพนกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกัปตันฮุกเห็นว่าเขาหลับอยู่แต่เขาไม่สามารถเปิดประตูบ้านต้นไม้ของปีเตอร์แพนได้ถึงอย่างนั้นเขาก็เทยาพิษในขวดที่นำมาใต้ประตูทำให้ปีเตอร์แพนนอนหลับยาวไปหลายชั่วโมงปีเตอร์แพนหลับไปทั้งวันและเมื่อเขาตื่นขึ้นทิงเกอร์เบลก็เข้ามาหลังจากที่บอกเรื่องทั้งหมดแล้วปีเตอร์แพนและทิงเกอร์เบลก็ออกไปช่วยเหลือเด็กๆ เมื่อเขามาถึงหินแฮปปี้กองบัญชาการของโจรสลัดพวกเขาเห็นว่าไม่มีโจรสลัดยืนรักษาความปลอดภัยเลยและเมื่อเขาไปถึงอีกด้านหนึ่งของหินเขาก็ตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นเวนดี้แจนไมเคิลและเหล่าเด็กชายผู้หลงทางถูกมัดติดไว้กับเสาและกัปตันฮุกก็ถือท่อนไม้ที่ลุกเป็นไฟ
3: สั่งเสียกันได้เลย
0: เวนดี้ผู้ที่มีอายุมากสุดจึงพูดขึ้นแก่เพื่อนๆที่รักคำสุดท้ายของฉันจะเป็นคำสุดท้ายที่แม่แท้ๆคงจะบอกเธอถ้าแม่อยู่ที่นี่แม่คงจะบอกให้เธออย่าได้กลัวและมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายความเมตตาย่อมชนะเสมอตลอดไปกัปตันฮุกโกรธมากกับคำสั่งเสียของเวนดี้เขาจึงนำเธอไปที่เรือและผูกเธอไว้กับเสาขนาดใหญ่ณตอนนี้ปีเตอร์และทิงเกอร์เบลออกมาช่วยเหลือเด็กๆในเวลาเดียวกันเหล่าอินเดียนแดงและหัวหน้าเผ่าก็ออกมาช่วยด้วยนี่ทำให้ปีเตอร์แพนมีความสุขมากเพราะด้วยความช่วยเหลือจากเขาจึงสามารถช่วยเด็กๆได้ตอนนี้ก็ได้เวลาไปช่วยเวนดี้ปีเตอร์แพนและเด็กหนุ่มผู้หลงทางขึ้นเรือของกัปตันฮุกที่มีโจรสลัดเหลืออยู่ไม่กี่คนและเมื่อพวกเขารู้ตัวว่าจะโดนซ้อมพวกเขาก็กระโดดลงจากเรือ
3: ไม่มีที่ให้ซ่อนแล้วฮุกยอมแพ้ซะ
0: ปีเตอร์แพนและเด็กหลงทางเริ่มจู่โจมกัปตันฮุกผลักให้เขาต้องเดินถอยหลังไปท่านใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่เขากลัวมากที่สุดเมื่อกัปตันฮุกมองไปด้านหลังด้วยความผวาเขาเห็นจระเข้กำลังรอให้เขาตกลงไปในน้ำ
3: ช่วยด้วย
0: ในชั่วพริบตาเขาวิ่งไปอีกด้านหนึ่งของเรือกระโดดและรีบว่ายน้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ปีเตอร์แพนและเด็กหลงทางเริ่มหัวเราะตั้งแต่นั้นมาเรือของฮุกก็เป็นของเด็กชายผู้หลงทางและกัปตันของพวกเขาก็คือปีเตอร์แพน
3: ลูกเรือพร้อมรับคำสั่งเลยครับกัปตันปีเตอร์ออกเรือ
0: เด็กๆปลดเชือกและเรือก็ออกเดินทาง
3: ทิงเกอร์เบลช่วยพาเราไปที่ไกลแสนไกลไปยังบ้านของครอบครัวดาร์ลิง
0: เด็กๆดีใจมากที่ได้ยินดังนั้นเวนดี้แจนและไมเคิลกำลังจะได้ไปพบพ่อแม่ที่เขาคิดถึงมานานแสนนานเมื่อทิงเกอร์เบลโปรยผงนางฟ้าจู่ๆเรือก็ลอยขึ้นไปในอากาศและเริ่มโผบินขึ้นฟ้าเวนดี้กระวนกระวายที่จะกลับบ้านไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเกี่ยวกับปีเตอร์แพนทิงเกอร์เบลและเนเวอร์แลนด์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนเวอร์แลนด์จะเป็นบ้านหลังที่สองและปีเตอร์แพนจะเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขาตลอดไปกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองสวยงามที่อยู่สูงที่สุดมีรูปปั้นของเจ้าชายความสุขรูปปั้นนี้ถูกเคลือบด้วยทองคำจากหัวจรดเท้าและมีทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่อยู่ที่ด้ามจับดาบและสำหรับดวงตาของเจ้าชายก็ประกอบไปด้วยมรกตสีเขียวเปล่งประกาย2เม็ดรูปปั้นของเจ้าชายความสุขสามารถเห็นได้โดยทุกคนในเมืองและเป็นที่รู้กันว่ารูปปั้นนี้ช่วยให้ความหวังและความสุขแก่ทุกคนคืนหนึ่งนกนางแอ่นตัวน้อยก็มาที่เมืองนี้เพื่อนๆของเธอบินไปยังที่ที่อุ่นกว่าในโลกเพื่อหนีความหนาวแต่เธอกลับถูกทิ้งไว้เธอเห็นรูปปั้นที่อยู่บนเสาหินอันใหญ่ให้ฉันพักที่นี่แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนกนางแอ่นลงจอดระหว่างเท้าของเจ้าชายความสุขคืนนี้ฉันจะนอนบนเตียงทองคำเมื่อเธอกำลังเตรียมตัวนอนโดยใช้ปีกอบหัวของตัวเองไว้ท่านใดนั้นก็มีน้ำหยดลงมาบนหัวเธอเงยหน้าขึ้นมองแต่ว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝนตกณตอนนั้นเองน้ำอีกหยดก็ลงมาบนจงอยปากของเธอตามด้วยน้ำอีกหยดหนึ่ง เมื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านกนางแอ่นจึงบินไปที่หัวของรูปปั้นเธอเห็นว่าหยดน้ำมาจากตาของเจ้าชายมันคือหยดน้ำตาของเขานั่นเองหยดน้ำตาของเจ้าชายความสุขไหลปรากแก้มและหยดลงไปที่เท้าและดวงตาเศร้ามองของเขาก็เปล่งประกายใต้แสงจันทร์นกนางแอ่นรู้สึกเศร้าแทนเขาจริงๆสวัสดีท่านเป็นใคร
4: ฉันคือเจ้าชายความสุข
0: แล้วท่านร้องไห้ทำไม
4: ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และมีหัวใจเหมือนมนุษย์ฉันไม่เคยร้องไห้เลยเพราะว่าฉันอาศัยอยู่ในวังที่ไม่รู้ว่าความเศร้าคืออะไรตอนกลางวันฉันมักจะเล่นกับเพื่อนๆในสวนและตอนกลางคืนฉันจะเต้นรำในห้องรับแขกขนาดใหญ่มีกำแพงใหญ่กั้นรอบสวนแต่ฉันไม่เคยสงสัยเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังกำแพงนั้นทุกอย่างรอบตัวฉันช่างสวยงามเหลือเกินและพวกเขามักเรียกฉันว่าเจ้าชายความสุขและฉันก็มีความสุขมากจริงๆอย่างไรก็ตามพอชีวิตฉันจบลงเขานำฉันมาตั้งไว้บนเนินเขานี้และตอนนี้ฉันถึงได้เห็นความน่าเกลียดและความยากจนรอบๆตัวฉันถึงหัวใจฉันจะทำด้วยตะกั่วฉันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้
0: นกนางแอ่นรู้สึกเศร้าเหลือเกิน
4: มีบ้านซอมซ่อหลังหนึ่งอยู่ในตรอกห่างจากนี้ไปมีหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่และฉันมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เครื่องเย็บผ้าใบหน้าของเธอช่างดูอ่อนแอและเหนื่อยล้าที่มุมเตียงมีลูกชายตัวเล็กของเธอนอนป่วยอยู่เขามีไข้แต่แม่ของเขาไม่มีเงินนกนางแอ่นที่รักเธอช่วยเอาทับทิมอันเลอค่าที่ด้ามจับดาบของฉันออกมาและนำไปให้นางได้ไหม
0: หลังจากพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็ต้องบินไปยังประเทศที่อุ่นขึ้นแล้วล่ะ
4: อย่างน้อยคืนนี้ก็พักที่นี่เถอะพรุ่งนี้เธอจะไปไหนก็ได
0: ้ถึงแม้ว่านกนางแอ่นรู้สึกหนาวและยังไม่ได้พักผ่อนเธอก็จำต้องช่วยเจ้าชายความสุขผู้เศร้าซ้อยด้วยการใช้จะงอยปากช่วยนกนางแอ่นนำทับทิมออกมาจากด้ามจับดาบของเจ้าชายและบินไปยังเมืองท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดในที่สุดเจ้านกนางแอ่นก็มาถึงบ้านทาวน์เฮาส์เมื่อมองเข้าไปข้างในเด็กชายตัวน้อยบนเตียงกำลังดิ้นรนด้วยพิษไข้และแม่ของเขาก็หลับอยู่เจ้านกบินเข้าไปข้างในแล้ววางทับทิมเม็ดใหญ่บนโต๊ะข้างหน้านางจากนั้นก็บินไปหาเด็กน้อยและกระพือปีกเพื่อคลายความร้อนให้เขานกนางแอ่นกลับมาหาเจ้าชายความสุขและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
4: เมื่อนางตื่นขึ้นนางจะได้เห็นอัญมณีอันมีค่านี้และจะสามารถซื้อยาและอาหารมาให้ลูกได้ขอบคุณมากๆนะตอนนี้เธอก็นอนหลับได้สบายแล้วนกนางแอ่นที่รัก
0: ถึงเวลารุ่งเช้าขณะที่เจ้านกกำลังเตรียมตัวโผบินออกไปเจ้าชายความสุขก็หยุดเธอไว
4: ้นี่นกนางแอ่นเธออยู่ต่ออีกสักคืนไม่ได้เหรอ
0: ฉันต้องบินไปยังประเทศที่อุ่นขึ้นให้เร็วที่สุดและหาครอบครัวและเพื่อนๆของฉัน
4: อีกฟากหนึ่งของเมืองฉันเห็นชายหนุ่มในห้องใต้หลังคาขนาดเล็กเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเต็มไปด้วยกระดาษและมีต้นไวโอเลตสีซีดในแก้วใบเล็กนักเขียนหนุ่มคนนี้พยายามจะเขียนหนังสือใหม่ให้จบแต่เขาไม่มีไม้ให้เผาหรือขนมปังให้กินสักชิ้นเลยเธอไม่อยากช่วยเขาเหรอ
0: นกนางแอ่นจิตใจดียอมอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อช่วยเหลือนักเขียนหนุ่ม
4: โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีทับทิมเหลือแล้วแต่ดวงตาของฉันทำมาจากอัญมณีมีค่าเรียกว่ามรกตเธอเอามรกต1เม็ดไปให้นักเขียนหนุ่มหน่อยเธอ
0: เมื่อได้ฟังดังนั้นนกนางแอ่นก็รู้สึกเศร้ามากตอนแรกเจ้านกก็ไม่อยากทำแต่เจ้าชายความสุขก็ยังยืนกรานเธอจึงไม่มีตัวเลือกเธอจึงจิกเอามรกตออกมาด้วยจะงอยปากและเริ่มโผบินไปยังบ้านที่เจ้าชายความสุขพูดถึงเมื่อไปถึงชายหนุ่มกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะท่าทางกระวนกระวายพร้อมปิดหน้าไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเขาไม่ได้ยินเสียงกระพือปีกของนกเลยเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นมรกตสีเขียวเป็นประกายที่ยอดของดอกไวโอเลตสีซีดเขาคิดว่าหนึ่งในแฟนที่ชอบงานเขียนของเขาเอามาวางไว้ให้เขาหยิบมรกตและลุกขึ้นอย่างมีความสุขฉันมาบอกลาน
4: กนางแอ่นที่รักเธออยู่ต่ออีกสักคืนหนึ่งไม่ได้เหรอ
2: ใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวหิมะก็จะตกฉันต้องไปจริงๆเจ้าชายที่รักฉันต้องไปแล้วแต่ฉันจะไม่ลืมท่านเลย
4: ได้แต่ฉันมีความปรารถนาสุดท้ายโปรดทำให้ฉันหน่อยเถอะในจัตุรัสด้านล่างมีเด็กหญิงตัวน้อยขายไม่ขีดไฟอยู่แต่หนูน้อยทำร่วงลงไปในน้ำแล้วมันก็เปียกไปหมดถ้าหนูน้อยหาเงินกลับบ้านไม่ได้เลยพ่อของเธอจะโมโหมากและพวกเขาก็จะต้องทนหิวกันคืนนี้หนูน้อยกำลังร้องไห้อยู่เธอไม่มีแม้รองเท้าหรือถุงเท้าหรือหมวกใส่คลุมหัวเอาตาอีกข้างของฉันไปให้หนูน้อยไปซะพวกเขาจะได้อยู่ได
2: ้หลังจากได้ฟังดังนั้นนกนางแอ่นจึงตัดสินใจอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่ฉันเอาตาท่านออกไปไม่ได้หรอกท่านก็มองไม่เห็นนะสิ
4: การเห็นผู้คนที่หิวโหยและสิ้นหวังทำให้ฉันเจ็บปวดมากกว่าได้โปรดทำตามที่บอกเถอะ
2: เมื่อเอาตาอีกข้างออกมานกนางแอ่นก็เริ่มบินลงไปข้างล่างเธอบินอย่างช้าๆไปอยู่ข้างๆเด็กหญิงและหย่อนมรกตไว้ในมือหนูน้อยเด็กหญิงตะโกนว่าโอ้โหช่างเป็นเศษแก้วที่สวยอะไรอย่างนี้แล้ววิ่งกลับบ้านยังมีความสุขหลังจากนั้นเจ้านกนางแอ่นก็กลับมาหาเจ้าชายความสุขฉันตัดสินใจจะอยู่ข้างๆท่านเพื่อเป็นดวงตาให้ท่านต่อจากนี้ไปเจ้าชายขอให้นกนางแอ่นบินไปรอบเมืองและแจ้งข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนกนางแอ่นบินไปรอบเมืองและเห็นว่าในขณะที่คนรวยนั่งอยู่ในบ้านที่อบอุ่นคนจนกำลังพยายามจุดไฟในอากาศหนาวเหน็บเพื่อสร้างความอบอุ่นเมื่อเธอเข้าไปยังตรอกมืดๆเธอเห็นใบหน้าอันอ่อนแรงของเด็กๆผู้หิวโหยใต้สะพานเธอเห็นเด็กน้อยสองคนนอนหนุนตักกันและกันพยายามทำให้อีกคนอบอุ่นจากนั้นเธอก็กลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าชายฟัง
4: ฉันได้รับการเคลือบด้วยทองคำแท้ลอกทองออกและนำไปให้คนจนซะเขาคิดว่าทองคำทำให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วการมีชีวิตที่ดีและพอเพียงคือสิ่งที่ทำให้มีความสุขตั้งหาก
2: นกนางแอ่นเริ่มลอกทองคำออกจากรูปปั้นเจ้าชายจนกระทั่งเจ้าชายดูอ่อนแอและเศร้าหมองและเธอก็ให้ทองคำทั้งหมดกับคนยากจนตามถนนในระหว่างนั้นหิมะก็เริ่มตกถนนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนกนางแอ่นคอยช่วยคนจนทุกๆคืนด้วยการลอกทองคำออกจากเจ้าชายจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยนกนางแอ่นตัวน้อยหนาวใจจะขาดแต่เธอก็ไม่อยากทิ้งเจ้าชายไว้เพียงลำพังเธอรักเขามากแต่สุดท้ายเธอก็รู้ว่าตัวเองจะต้องตายเธอจึงใช้พลังสุดท้ายที่เหลือบินไปยังไหล่ของเจ้าชาย
5: ลาก่อน
4: เธอตัดสินใจบินไปยังประเทศที่อุ่นกว่าจนได้สินะเพื่อนยาก
2: นกนางแอ่นตัวน้อยไม่ได้บอกเจ้าชายว่าจะไปไหนเธอจุ่มพิษเขาอย่างช้าๆที่แก้มและร่วงลงไปที่พื้นข้างๆเขาท่านใดนั้นเองก็มีเสียงแตกดังออกมาจากข้างในของรูปปั้นเจ้าชายหัวใจตะกั่วของเขากำลังแตกเป็นเสียงๆเมื่อถึงรุ่งเช้าทุกคนก็มามุงที่รูปปั้นของเจ้าชายความสุขและมองเขาด้วยความประหลาดใจและพวกเขาก็เห็นร่างที่ไร้ชีวิตของนกนางแอ่นนอนอยู่ข้างเท้าเจ้าชายทุกคนรู้สึกเศร้ามากแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากในกลุ่มคนนั่นคือเสียงของนักเขียนหนุ่มนั่นเอง
4: ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมรูปปั้นของเจ้าชายความสุขถึงอยู่ในสภาพนี้เขาและนกนางแอนเสียสละตนเองให้กับความสุขของเราจงมีความสุขและอย่าเศร้าไปเลยพวกเขาคือหัวใจที่งดงามที่สุดทั้งสองดวงในเมืองนี้และจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป

0: อกไกลแสนไกลมีเด็กหนุ่มผู้ยากจนแต่มีจิตใจดีนามว่าอาลาดินหนุ่มน้อยผู้นี้ทำทุกอย่างได้เพื่อมารดาที่น่ารักของตนและในวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศแห่งนี้สุลต่านมีบุตรสาวเลอโฉมนามว่าจัสมินจัสมินมีทุกอย่างเพียบพร้อมมากมายแต่เธอกลับเหงาเสียเหลือเกินเธอเหงาหงอยมากจนเพื่อนคนเดียวในวังของเธอคือนกฮัมมิงเบิร์ดหลากสีตัวจ้อยนามว่ารินบางครั้งจัสมินก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้และออกไปยังตลาดเธอจึงได้เดินเล่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนและลืมความเหงาหงอยของตนไปชั่วขณะวันหนึ่งอาลาดินออกไปทำงานพร้อมแบกเสียมไว้ในมือระหว่างทางนั้นเขาเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ
1: นี่เจ้าหนูมาช่วยข้าหน่อยได้ไหม
2: ได้ขอรับท่านอะไรก็ได้เลย
1: เจ้าเห็นทองคำในมือข้าไหมถ้าเจ้าทำตามที่ข้าบอกเจ้าจะได้มากกว่านี้อีก
0: อาลาดินตกลงช่วยเหลือชายผู้นั้น
1: ข้าทำของตกลงไปในบ่อน้ำเดี๋ยวข้าจะเหวี่ยงเชือกลงไปเจ้าก็ไปหยิบของขึ้นมาแล้วเอามาให้ข้า
0: อาลาดินมองลงไปในบ่อน้ำมันเป็นบ่อน้ำที่มืดมิดมองไม่เห็นก้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวมากแต่เขาก็ลงไปในบ่อน้ำโดยจับเชือกไว้หมายจะได้ครองทองคำตามที่ชายผู้นั้นสัญญาไว้เมื่อเขาลงไปถึงก้นบ่อน้ำเขาหยิบไม้ขีดไฟออกมาจากกระเป๋าและจุดขึ้นณตอนนั้นเองเขาเห็นว่าบ่อน้ำดำมืดนั้นเปล่งประกายไปด้วยอัญมณีระยิบระยับ
1: ไอ้หนูมีตะเกียงเก่าอยู่ตรงนั้นหยิบแล้วมาเลย
0: อาลาดินพบตะเกียงเก่าที่ชายผู้นั้นพูดถึงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายผู้นั้นจึงอยากได้ตะเกียงเก่าๆนี่แทนที่จะอยากได้ทองคำและอัญมณีทั้งหลายจากนั้นเขาจึงคว้าเชือกแต่ยังไม่ทันได้เริ่มปีนเลย
1: เอาตะเกียงมาให้ข้าถือเจ้าจะได้ออกมาง่ายๆหน่อย
0: ทันทีที่อาลาดินส่งตะเกียงในมือให้ชายผู้นั้นก็ปล่อยเชือกทันที
1: โอ้ไม่
0: อาลาดินคว้าปลายตะเกียงไว้ได้ท่ามกลางความตื่นตระหนก
1: ปล่อยตะเกียงของข้าปล่อยไม่มีทางไม่ถ้าปล่อยข้าก็ร่วงนะสิ
0: ในขณะที่ชายผู้นั้นกำลังพยายามยึดตะเกียงไว้ทั้งอาลาดินและตะเกียงก็ร่วงลงไปที่ก้นบ่อน้ำพร้อมกับเสียงดังลั่น
1: ไม่ตะเกียงของข้าตะเกียงของข้า

0: ของข้าท่านขอพรได้3ข้อเท่านั้นปรารถนาสิ่งใดจงบอกข้ามาเลยข้าอยากออกไปจากบ่อน้ำเดี๋ยวนี้เลย
1: ยักษ์ทำคำขอของอาลาดินให้เป็นจริงอาลาดินวิ่งกลับบ้านพร้อมถือตะเกียงไว้ในมือทันใดนั้นเขาก็วิ่งชนกับจัสมินที่กำลังเดินเล่นอยู่ในตลาดเขาผ้าคลุมหน้าของจัสมินเปิดออกอาลาดินพูดไม่ออกเมื่อได้เห็นความงามของเธอ
0: ขออภัยข้ากำลังรีบนะขอโทษนะ
1: อาลาดินเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครแต่จัสมินผู้มองตามหลังอาลาดินไปกลับตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเสียแล้วเมื่อมาถึงบ้านยังเหนื่อยหอบอาลาดินเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มารดาฟังมารดาของเขาอยากจะทำความสะอาดตะเกียงเก่าๆนี้และขายออกไปซะแต่ขณะที่นางกำลังเช็ดถูตะเกียงอยู่นั้นจู่ๆก็มีควันจากด้านบนตะเกียงลอยคลุ้งปกคลุมทุกสิ่งอย่างจีนี่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางควัน
0: ข้าอยู่ในตะเกียงนี่มานานเหลือเกินเมื่อท่านได้ช่วยข้าเอาไว้อยากได้สิ่งใดก็บอกข้ามาได้เลย
1: อาลาดินกับมารดามองหน้ากันด้วยความฉงน
0: ข้าอยากได้โต๊ะงามๆที่เต็มไปด้วยนมและน้ำผึ้ง
1: ท่านใดนั้นโต๊ะอันสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยอาหารทุกประเภทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา 2-3 เดือนหลังจากนั้นอาลาดินกับมารดาก็ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากจีนี่ตลอดระยะเวลานี้ใจของอาลาดินคิดถึงแต่สาวสวยที่เขาชนเข้าที่ตลาดส่วนอีกด้านหนึ่งสุลต่านรู้มาว่าจัสมินผู้เป็นลูกสาวแอบไปตลาดจึงสั่งกักตัวเธอไว้ในห้องจัสมินที่อุดอู้อยู่ในห้องก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงอาลาดินผ่านไปสักพักสุลต่านได้ยินเรื่องความร่ำรวยของอาลาดินจึงเรียกให้เขาเข้ามาในวังเพราะอยากทราบถึงสาเหตุที่เขาเกิดร่ำรวยขึ้นมา
0: ท่านสุลต่านคำขอของท่านคือคำสั่งของข้า
2: ข้าได้ยินมาว่าเจ้าร่ำรวยล้นฟ้าข้าขอวังอันยิ่งใหญ่และทหาร40นายผู้ถือทองคำไว้เต็มมือไหนดูซิว่าเจ้าจะรวยจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า
1: ขณะที่อาลาดินกำลังออกจากวังไปเขาหันไปสบตาเข้ากับจัสมินและตระหนักได้ว่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนี้ก็คือสาวน้อยที่เขาวิ่งชนในตลาดนั่นเอง
3: ไอรินเป็นเขาจริงๆเขาคือคนที่ข้าเจอในตลาดยังไงล่ะ
1: เขารีบจากไปและขอพรจากจีนี
3: ่ท่านพ่อองค์สุลต่านข้าตกหลุมรักชายผู้นี้ข้าอยากแต่งงานกับเขาและอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด
2: รอสักเดี๋ยวเถอะคำขอของข้ายังไม่เป็นจริงเลย
1: อาลาดินรีบไปบอกคำขอของสุลต่านกับจีนี่จีนี่ดีดนิ้วและแล้ววังขนาดมหึมาพร้อมด้วยนายทหาร40คนและหีบทองคำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา
0: ขอบคุณมากเลยนะทีนี้ข้าก็อาจจะได้แต่งงานกับจัสมินแล้วว
1: ันรุ่งขึ้นอาลาดินมาถึงวังโดยมีทหาร40นายตามหลังมาด้วยเมื่อสุลต่านเห็นกองทัพ

0: มาอาลาดินกับจัสมินจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่ตระการตาวันหนึ่งอาลาดินไม่อยู่บ้านมีพ่อค้าคนหนึ่งมาที่บ้าน
1: รับขยะจ้าข้าเป็นคนเก็บขยะรับขยะจ้า
0: เมื่อได้ยินดังนั้นจัสมินก็โยนตะเกียงเก่าในบ้านให้พ่อค้าผ่านทางหน้าต่างแต่แท้จริงแล้วพ่อค้าผู้นี้คือชายใจร้ายที่ทิ้งอาลาดินไว้ในบ่อน้ำเมื่อครั้งนั้นทันทีที่เขาได้ตะเกียงไปเขาก็ถูตะเกียงและขอให้จีนี่ย้ายวังไปยังดินแดนห่างไกลพร้อมกับเจ้าหญิงจีนี่ทำตามคำสั่งของชายผู้นั้นเมื่ออาลาดินกลับมาถึงบ้านเขาพบว่าทั้งวังและเจ้าหญิงกลับไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว
2: เจ้าหญิงของข้าวังข้าล่ะหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่ไหนน่ะ
0: อาลาดินคิดถึงแหวนที่เขาพบในบ่อน้ำเขาจึงรีบสวมแหวนทันที

0: ณตอนนั้นเองแสงสว่างเข้าห้อมล้อมตัวเขาและยักษ์ต้นหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงกลาง
1: คำขอของท่านคืออะไรท่านขอพรได้อีก2ข้อเท่านั้น
0: อาลาดีนปรารถนาจะไปหาจัสมินยักษ์ปรบมือและแล้วอาลาดีนก็พบว่าตัวเองอยู่บนพรมบินได
1: ้พรมนี้จะพาท่านไปหาจัสมิน
0: เป็นดังที่เจ้ายักษ์ว่าพรมวิเศษพาเขาไปยังวังของเขาเองที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอาลาดีนลงจากพรมวิเศษและเดินหน้าเข้าไปแล้วเขาก็เห็นจัสมินกำลังรับใช้ชายใจร้ายผู้นั้นอยู่บนตักของชายผู้นี้มีตะเกียงวางอยู่อาลาดีนสวมแหวนอีกครั้งและขอพรข้อสุดท้าย
2: ข้าขอให้เจ้าเปลี่ยนร่างชายใจร้ายผู้นี้เป็นนกซะ
0: ยักษ์ทำตามคำขอและชายผู้นี้ก็กลายร่างเป็นนกในทันทีอาลาดินรีบวิ่งเข้าไปหาจัสมินและกอดเธอไว้แน่นเขาหยิบตะเกียงเก่ามาและใช้มือถูตะเกียงขอให้จีนี่ช่วยย้ายวังกลับไปยังที่เก่า
1: แน่นอนนายท่าน
0: วังบินเหินข้ามฟ้ากลับมาอยู่ที่เดิมในขณะที่อาลาดินและจัสมินกำลังเต้นรำโดยคิดว่าความสุขของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปนั้นตะเกียงก็ร่วงลงมาที่พื้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจีนี่ได้หนีไปแล้วผ่านรอยแตกของตะเกียงชาวไร่นามว่าโกปี้เดินไปยังไร่ของตัวเองอย่างอารมณ์เสียเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนไร่ของเขาก็ไม่ออกผลผลิตใดๆเลย
1: เฮ้ยวันนี้ไร่ก็ยังไม่ออกดอกออกผลเลยเราจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยถ้าเราส่งผลผลิตไปยังอาณาจักรไม่ได้เราจะต้องแย่แน
0: ่วันหนึ่งในขณะที่โกปี้กำลังจะเลิกล้มการขุดหาผลผลิตในไร่ที่แห้งแล้งของตนจอบของเขาก็ขุดไปโดนวัตถุแข็งๆเข้า
1: ฮะอะไรน่ะ
0: เมื่อเขาขุดต่อไปเรื่อยๆเขาก็พบว่าวัตถุนั้นคือหม้อนั่นเอง
1: มีหม้ออยู่ในไร่ของเราได้ยังไงเนี่ยแถมข้างในยังว่างเปล่าอีกด้วย
0: โกปี้รู้สึกเสียดายที่อุตส่าห์ตั้งใจขุดเมื่อเห็นว่าไม่ได้อะไรเลยเขาจึงทิ้งจอบลงไปในหม้อและไปนอนพักใต้ต้นไม้หลังจากนั้นสักพักพอเขาต้องการไปเอาจอบเพื่อกลับบ้านเขาจึงเห็นว่าในหม้อนั้นมีจอบเพิ่มขึ้นมาอีก100เล่ม
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีจอบแค่เล่มเดียวเองนี่นะ
0: โกปี้จึงนำจอบทั้งหมดออกจากหม้อและคราวนี้เขาใส่พลั่วลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพลั่วอีก100เล่มโผล่ขึ้นมาในหม้อ
1: หรือว่าหม้อนี้จะเป็นหม้อวิเศษเป็นไปได้ไงเนี่ย
0: โกปี้ทั้งประหลาดใจและตื่นเต้นในขณะเดียวกันเขารีบนำหม้อใบนี้กลับบ้านทันทีด้วยความตื่นเต้นเขาลองใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปในหม้อและทิ้งไว้หลังจากนั้นไม่นานหม้อก็มีไข่ล้นออกมา
1: ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
0: จากนั้นเขาจึงนำแอปเปิลกับขนมปังใส่ลงไปในหม้อหม้อวิเศษจึงให้แอปเปิลและขนมปังกว่าร้อยลูกกับโกปี
1: ้ทีนี้ฉันก็ไม่ต้องทนกับไร่ที่แห้งแล้งอีกต่อไปแล้วฉันสามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตต่างๆและนำไปขายที่ตลาดในเมืองก็ได
0: ้ทุกๆวันโกปี้จะใช้หม้อเพิ่มจำนวนสินค้านำไปขายที่ตลาดและลองใช้หม้อกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆวันหนึ่งเขาใช้เสื้อผ้าวันต่อมาเป็นผักและต่อจากนั้นก็เป็นพวกถั่วไม่ว่าเขาจะใส่อะไรลงไปในหม้อสิ่งนั้นก็จะงอกเงยเพิ่มขึ้นมาเสมอพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็เริ่มอิจฉากับความสำเร็จของเขาและบ่นเรื่องของโกปี้ให้ทหารของพระราชาฟังวันต่อมาทหารนายนั้นจึงแอบตามโกปี้ไป เช้านั้นโกปี้ใส่ลูกเจี๊ยบลงไปในหม้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดในเมืองในไม่ช้าก็มีลูกเจี๊ยบอีกเป็นร้อยๆตัวออกมาจากหม้อทหารนายนั้นแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองลูกเจี๊ยบหลายร้อยตัววิ่งวุ่นไปมาในบ้านของโกปี้และลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งบังเอิญตกลงไปในหม้อทำให้เกิดเป็นลูกเจี๊ยบอีกหลายร้อยตัวเพิ่มขึ้นมาโกปี้มีลูกเจี๊ยบอยู่ทุกที่ทั้งบนหัวใต้เก้าอี้และแม้แต่ในจานอาหารเย็นเมื่อเห็นดังนั้นทหารจึงรีบไปเล่าให้พระราชาฟังทันทีพระราชาจึงสั่งให้คนนำตัวโกปี้พร้อมหม้อใบนั้นเข้าเฝ้าทันทีเมื่อโกปี้ไปเข้าเฝ้าพระราชาก็ยึดหม้อใบนั้นไว้ในฐานะสมบัติของอาณาจักรโกปี้รู้สึกเสียใจมาก
1: เราขอดูหม้อวิเศษนี้ที่จะเสริมความร่ำรวยให้กับเราใกล้ๆหน่อยสิ
0: พระราชาเสด็จเข้าใกล้หม้อวิเศษและส่งก้มลงไปดูด้านในหม้อ
1: ท่านพระราชาโปรดระวังด้วยพะยะค่ะ
0: แต่ทันใดนั้นเองพระราชาทรงลื่นพระองค์เสียการทรงตัวและตกลงไปในหม
1: ้
0: อ
1: ไม่แย่แล้วพระราชาตกลงไปในหม้อแล้วไม
0: ่ไม่กี่นาทีต่อมาพระราชาอีกร้อยกว่าองค์ก็ผุดขึ้นมาจนล้นท้องพระโรงเหล่าทหารงุนงงไปหมดว่าต้องฟังคำสั่งจากใครเหล่าพระราชาก็แข่งแย่งบัลลังก์กันเองโดยแต่ละองค์ก็บอกว่าตนนั้นเป็นพระราชาตัวจริง
1: เราคือพระราชาตัวจริงไม่ใช่เราต้องหากที่เป็นตัวจริงไม่ฉันคือพระราชาตัวจริงต่างหากล่ะเยียบซะฉันคือพระราชา
0: เมื่อโกปี้ได้รับรู้ถึงอันตรายของหม้อใบนี้เขาก็อาศัยช่วงเวลาสับสนอลหม่านนี้แอบหนีออกไปจากวังโดยเอาหม้อไปด้วยเขาตรงไปยังหน้าผาและโยนหม้อทิ้งไปหม้อแตกออกเป็นเสียงๆและสูญหายไปตั้งแต่วันนั้นมาไร่ของโกปี้ก็เริ่มมีผลผลิตขึ้นอีกครั้งและโกปี้ก็เข้าใจแล้วว่าดินนี้จะอุดมสมบูรณ์ได้โดยอาศัยน้ำพักน้ำแรงของเขาไม่ใช่เวทมนต์และเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีกินมีสุขตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะไม่กี่นาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
5: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและกลับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาปิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได้
6: งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตร รองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวิชิตารงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติปภ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ราชที่ผอมมะริสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
8: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ่เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ช้าวันอาทิตย์ 9:10 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับทางสวทเชียงใหม่สวทฝางวิทยุของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นหับสัญญาณรายการนี้นะครับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับก็มีมาปะกันกู้วันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงจนถึง10โมงเขาจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นโยบายของจังหวัดเป็นจะได้พ่องนะครับแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆก็จะนำมาอู้มาจ๋าบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่หรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือได้รับหูรับทราบแล้วก็มีความเข้าใจเราจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่คือยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ผมสุรชัยเงินคำคงนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับในฐานะทีมโฆษกของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนะครับคือมาทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆคือมาพบปะกับผู้ชมกับผู้ฟังนะครับบอกว่าจะเป็นการติดตามรับฟังทางวิทยุนะครับรวมไปถึงทางสื่อออนไลน์นะครับเพจสวทเชียงใหม่ PRD ก็สามารถที่จะติดตามกันได้แบบอีนะครับเนอะวันนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับในรอบสัปดาห์ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่โอ้มีนักแตะนักว่านะครับก็จะทยอยนำมาอู้จ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมของรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยนะครับซึ่งต้นก็ได้รวมกันหลากหลายภาคส่วนนะครับก็จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นประธานในการวางพานพุ่มรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทยนะครับโดยมีทางด้านดร.วัฒนาศักดิ์ชูวงศ์เป็นผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์แล้วก็นายเสกสรรกิติเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับรวมถึงผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บุคลากรรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมาได้ของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้สถาปนากิจการรถไฟไทยกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยคือได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับทำให้ประเทศชาติได้พัฒนามาจนถึงบัดนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและก็วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569นะครับเปิ้นจัดขึ้นที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569นะครับแล้วก็มีทางด้านพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ยังได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของจังหวัดเชียงใหม่เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของไทยเฮานะครับซึ่งคณะแพทยศาสตร์มช.นี่นะเปิ้นก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นเป็นประจำครับวันที่24กันยายนของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระองค์ท่านนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์นะครับในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญแท้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับในการวางรากฐานการพัฒนาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยนะครับโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนการผลิตแพทย์ผลิตหมอเพื่อมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานนะครับการสาธารณสุขก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายน2472นะครับขณะที่มีพระชนมายุได้37พรรษาพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรและก็พระเกียรติคุณของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการแพทย์และก็เจ้าไทยด้วยดีเสมอมานะครับการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับแผ่นหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนาะนั่นก็คือเรื่องของการจัดพิธีมอบสตางค์หรือว่ามอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับเมื่อวันที่23กันยายนเนี่ยนะครับเปิ้นจัดกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นประธานในการมอบเงินพระราชทานซึ่งเป็นเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับมีท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายกเทศมนตรีประธานหมู่บ้านและชุมชนภาคีเครือข่ายไปกันนักไปกันหลายแต่เลยนะครับเนาะซึ่งทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปนได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ครับปนมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านและก็ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลนะครับเนาะเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าก็ได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนในอำเภอตึง25อำเภอเลยนะครับแล้วก็มีผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อที่จะได้นำไปมอบต่อให้กับหมู่บ้านและก็ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละพื้นที่ตัวเองนะครับเนาะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจะได้เป็นสิริมงคลให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน48หมู่บ้านและชุมชนนะครับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่เปิ้นมีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดประจำปีนี้โอ้รางวัลด้วยกันเนาะก็จะช่วยเสริมสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับเขาจะช่วยกันขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็ป้องกันเรื่องของยาเสพติดนะครับเนาะอันนี้ก็มาบอกมาเล่านะครับนอกจากนี้แฮมหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนอะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับเปิ้นได้มีการคิกออฟอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมพี่น้องประชาชนตึง25อำเภอเนี่ยจะได้ร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังครับที่ภัตตาคารตู่ลู่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณวิยาดานราดีสอนครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และตำแหน่งนึงก็คือแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิ้นก็ได้เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเข้าสู่พระราชพิธีในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันเนาะบอกว่าจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่แม่บ้านมหาดไทยนะมีกลุ่มจิตอาสามีภาคีเครือข่ายเปิ้นก็มาร่วมกิจกรรมนักเลยนะครับการฝึกอบรมในตื้อนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะถือว่าเป็นจิตอาสาที่ได้ร่วมกันเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับ
ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็จะมีผู้หูนะครับมาถ่ายทอดมาสอนมาเฮือได้เนี่ยตัวเองนะแล้วทำเต็นเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้กำหนดดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนเนอะขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัด1จ่อนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจะให้ประกอบในพิธีส่วนกลางนะครับและนอกจากนี้เปิ้นก็ยังมีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทน25อำเภออำเภอละ1จ่อนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเอามาประกอบในการทำพิธีในระดับจังหวัดเพื่อที่จะสะท้อนถึงความร่วมมือพลังของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีคนนักมีคนหลายนะเป็นล้านกว่าคนเนี่ยนะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่1ล้านดอกโดยมีการจัดสรรตามจำนวนประชากรของตึงบอด25อำเภอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมอาจจะใช้วัสดุในท้องถิ่นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ตามบ้านเฮานะครับตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอาก็เอามาร่วมกันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นก็มีผู้แทนจาก25อำเภอเนาะอำเภอละ3คนครับรวมถึงหมด75คนมาร่วมเฮียนร่วมฮู้แล้วก็รูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากนั้นก็จะได้นำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดต่อคล้ายๆว่าเป็นครูกอครูขอถ่ายทอดไปสู่ชุมชนหมู่บ้านต่างๆจะได้ร่วมจิตร่วมใจกันแต่งดอกไม้จันทร์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมู่เฮาจะได้ร่วมกันแฮมเตอร์นึงสำหรับงานใหญ่ๆ ในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีก่อนที่จะมีการอันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับเนาะเฮาก็จะต้องมาร่วมกันแฮมเตอร์นึงนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับวันนี้ผมสุรชัยเงินคำคงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำข้อมูลต่างๆมาอู้มาจ๋าเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับภารกิจหลากหลายแต่แต้เลยนะครับหลายๆที่หลายๆหนเปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมมีการทำกิจกรรมที่น่าสนใจก็นำมาอู้มาเล่าให้นะครับไปแฮมเรื่องนึงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่25กันยายนนี่มาได้นะครับเพื่อที่จะถือว่าเป็นการสรุปผลงานส่งท้ายปีงบประมาณ2569นี้นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะขับเคลื่อนการดำเนินงานจะได้อันนี้ก็อู้กระจายกันในที่ประชุมนะครับเนาะรอบนี้เป็นการจัดประชุมนอกสถานที่นะครับที่โรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการจังหวัดก็มีรองผู้ว่าถึง4ท่านนะครับวันนี้มาครบเลยนะบอกว่าจะเป็นท่านรองชัชวันปัญญาท่านรองบุญลือธรรมธรานุรักษ์ท่านรองศิวะธรรมิกานนท์ท่านรองศิวกรบัวป้องพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมกันนะครับเป็นได้นำเสนอได้เน้นย้ำความสำคัญด้านการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยเนาะโดยกำชับว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มันทันตามกรอบเวลาที่กำหนดเน้อแล้วก็ดำเนินการสำรองงบประมาณให้เรียบร้อยครบถ้วนบ่ให้ได้เกิดปัญหาเรื่องของการตกหล่นแต่ยังไดเนอร์เองนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติทุกรูปแบบช่วงนี้มันกับบ่มดช่วงหน้าฝนเตื้อนะเราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มล่วงหน้าแก่พี่น้องประชาชนจนถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเนาะควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือกับหน้าแล้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปตั้งหน้าที่ปันบอกว่าจะเป็นภาวะเอลนีโญนะครับแล้วก็สั่งการให้กุ้งหน่วยงานเนี่ยเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันล่วงหน้าแบบทันท่วงทีโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าซึ่งก็เป็นจุดเสี่ยงสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮานะครับ
เรื่องของด้านการศึกษาและสังคมทางคณะผู้ว่าและก็รองผู้ว่าเพิ่นกันเน้นย้ำนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยกำกับในแต่ละด้านนะครับเนาะแบ่งภารกิจแบ่งหน้าที่กันกำกับแต่ละด้านแต่ว่าท่านผู้ว่านี่ก็จะดูองค์รวมครบหมดนะครับที่ประชุมเนี่ยเพิ่นก็มีการอู้จ่าบอกว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการติดตามละอ่อนที่อาจจะตกหล่นไปจากระบบการศึกษานะครับมาดิเฮียนต่อสักคำเอ๋เป็นยังขอมาดิเฮียนต่ออันนี้ต้องติดตามอย่างจริงจังขอเฮือกวดสอบข้อมูลละอ่อนที่หลุดจากระบบในกู้หงเฮียนเป็นประจำกู้เดือนเลยเนอะพร้อมกับประสานการทำงานกับนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันปลวงบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้หาสาเหตุและก็ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละอ่อนเฮอปิกมาสู่ระบบการศึกษาคือถ้าออกจากระบบการศึกษาไปเนี่ยมันจะยิ่งแย่นะครับการศึกษาเนี่ยจะช่วยพัฒนาคนผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเน้นย้ำว่าต้องเน้นเรื่องของการศึกษาไปตวยละอ่อนมาห้ามมาเฮียนเฮอได้ขาดแคลนอะหยังนะครับมีปัญหามีอุปสรรคอะหยังมาบอกมารายงานมาอู้จ่ากันเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันนะครับนอกจากนี้มันก็ได้มีการเน้นย้ำกำชับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคือจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกจัดระเบียบคนเร่ร่อนคนขอทานให้มันหมดมันเสี่ยงไวๆที่สุดแล้วก็ผลักดันระบบ Fast Track ปั้นของว่าการส่งต่อแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงที่ไฮซีซั่นเนี่ยคนปั้นมาแอลบ้านเฮานักเองนะครับเนาะเฮาก็จะต้องดูแลปั้นคือดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยหงยากาต่ำหนวดกาภาคีเครือกายจะต้องสร้างความมั่นใจในฐานะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับอาเซียนเลยนะอันดับหนึ่งในอาเซียนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไว้วางใจเฮาก็จะต้องรักษามาตรฐานให้ดีนะครับนอกจากนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกียมจัดงานโครงการหลวงปี2569เรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำในคลองแม่คาที่มันเน่ามันเหม็นนะครับจะปรับปรุงจะได้โดยเฉพาะบริเวณถนนอัสดาธรและก็หน้าหงยาลานานะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงน้ำพุฮ้อนสันกำแพงมันมุ่งหวังนะจะยกระดับไปสู่ออนเซนระดับโลกระดับชั้นนำเอกะส่งเสริมเชียงใหม่เมืองกาแฟเมืองชาโตยนะครับการรักษาราคาสินค้าเกษตรการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนมรดกโลกการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์7วัตต์ที่เราจะเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับเนี่ยมองข้ามช็อตข้ามปีไปเลยนะครับสิ่งไหนจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับสิ้นเดือนนี้มันหมดปี2000ปีงบประมาณนะปีงบประมาณ2569แล้วนะครับพอ1ตุลาคมก็จะเป็นปีงบประมาณ2570จังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับบอกว่าจะผู้บริหารท่านใดเขาก็จะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมครับท่านผู้ว่ารัฐพลนะท่านก็อู้ถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปดอยสุเทพหลากหลายภาคส่วนก็มีความคาดหวังนะบ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่นมีกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปแล้วเองนะครับบ้านเฮายังบ่มีถ้ามีกระเช้าเนี่ยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวกาจะลดความแออัดลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเองเนาะเปิ้นก็บอกว่าลองไปศึกษาดูเหรอลองไปหาข้อมูลดูเหรอเขาขึ้นตั้งหน้าบ่ได้เขาขึ้นไปตั้งข้างได้ก่อขึ้นตั้งซ้ายได้ก่อตั้งหลังได้ก่ออ่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเมืองเขาก็จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็พร้อมทั้งกวดขันปรับปรุงความปลอดภัยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เปิ้นกำลังจะเข้ามาสู่บ้านเขาตอนนี้ลมหนาวก็ใกล้จะมาเต็มทีแล้วอีกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เปิ้นอู้ปัญจากันในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการและก็กรมการจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับนอกจากนี้นะครับในวันดังกล่าวนี่นะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ5อำเภอต้นแบบเรื่องของการลดละเลิกเหล้าพร้อมกับประกาศผลรางวัลเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามกันตวยนะครับเด้อโดยผู้ว่ารัฐพลนราดิศรเนี่ยนะครับก็มอบรางวัลให้ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นได้จัดพิธีในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอำเภอที่เพิ่นมีผลการดำเนินการชักชวนบุคคลเข้าร่วมในโครงการชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้า
เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี2568นะครับเนาะสูงสุด5อำเภอเนี่ยมีที่ไหนพ่องนะอำเภอหางดงอำเภอแม่อ้อนอำเภออมก๋อยอำเภอดอยหล่อและก็อำเภอดอยสะเก็ดนะครับ5อำเภอเนาะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานฝ่ายปกครองและสาธารณสุขในระดับพื้นที่ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนและก็ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีลดปัญหาสังคมนะครับลดละเลิกเล่านะครับเนาะนอกจากนี้นะครับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบการดำเนินโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับโดยในด้านเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามเนี่ยมีจำนวน5เส้นทางด้วยกันนะจะอยู่ตัดบ้านท่านผู้ฟังก่อนนะครับเส้นทางแรกอำเภอเสมิงครับก็คือถนนเสมิงไปจนถึงแม่ขานอยู่ที่ตำบลเสมิงใต้เส้นทางที่2เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาครับถนนด้านหน้าเทศบาลไปจนถึงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีครับก็คือถนนสุขสัญจรตำบลสันผีเสื้ออำเภอแม่อายครับถนนท่าตอนฝางตำบลแม่อายแล้วก็ที่แม่แจ่มแห่มเส้นทาง1นะครับถนนบ้านไร่ไปจนถึงม่อนหมากตำบลท่าผาเออนี่ก็คือ5สายทางนะครับเนอะด้านสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดสถานที่สวยดอกไม้งามมี10ตีด้วยกันมีสิ่งดีๆแบบอีนะครับทีมโฆษกของจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับหูรับทราบกันนะครับได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ด้านสถานที่ราชการต้นแบบเนอะแล้วก็มีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ที่ว่าการอำเภอหางดงที่ว่าการอำเภอแม่ริมที่ว่าการอำเภอสันกำแพงเทศบาลตำบลหนองพึ่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงนะครับโอ้หลายตีเท่ากันครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวยินดีแล้วก็ชื่นชมกู้หน่วยงานนะครับที่ได้รับรางวัลในโอกาสนี้แล้วก็บอกว่าอยากจะเฮือได้รักษาสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนาะคือทุกภาคส่วนร่วมรักษามาตรฐานร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดให้เป็นเมืองสวยงามปลอดภัยน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับให้มันสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเนาะนอกจากนี้นะครับในงานเนี่ยก็ยังมีการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วยเนาะโอ้อู้ถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับก็ต้องขอชื่นชมทุกคนทุกท่านเนาะที่อยู่ยั้งยืนยงจนหมดวาระของการเป็นข้าราชการการรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการแต่แล้วมีนักทั่วทั้งจังหวัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับ13ท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมในพิธีนะบอกว่าจะเป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3นะครับมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่มีโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่มีนายอำเภอเสมิงนายอำเภอกัลยาณิวัฒนาผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มีสรรพากรภาค8มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6มีผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่มีทางด้านผอ.สำนักงานส่ง

ใช้ทำงานในหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็ตามทีนะครับท่านสามารถมาถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในการเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคปัญหาความท้าทายสะปะสะเปะแต่ว่าท่านก็มีศักดิ์ศรีอยู่ได้มาจนถึงวันเกษียณอายุราชการหลังจากนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าขอให้ท่านดูแลสองเรื่องเน้อเรื่องร่างกายนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจขอให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานนี่นะครับเนาะนอกจากนี้นะครับทางในส่วนของราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนราชการก็ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับโดยท่านรองผู้ว่าชัชวาลปัญญาก็เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยวันที่1ตุลาคมนี้ท่านก็จะเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยและปฏิบัติงานที่ฮั่นและจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่นะครับท่านทศพลเพื่อนอุดมนะครับซึ่งท่านก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่อย่างดีนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนแต่แต่เลยจะได้ก็ตามมู่เฮาก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อนะครับทีมโฆษกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมสุรชัยเงินคำคงก็มาบอกมาเล่าให้ได้ฟังกันทางวิทยุนะครับทางสวทเชียงใหม่สวทฝางวิทยุของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงวิทยุท้องถิ่นในเชียงใหม่ตัวเองที่เป็นห่วงถ่ายทอดสัญญาณรายการนี้ขอบคุณจัดนักขอบคุณจัดหลายเลยนะครับเนาะแล้วก็ตั้งสื่อออนไลน์ก็ได้นะครับหลายๆคนติดตามพอกอยแล้วก็รับฟังกันตัวตั้งออนไลน์นี่ได้หันหูบกันตัวหรอกก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เอิ้นทักทายกันเข้ามาได้นะครับอู้ถึงเรื่องของการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้ฟังครับโอ้ก็ต้องชื่นชมนะครับเฮาทำดีเฮาก็ได้รับรางวัลครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าบุญลือครับได้เป็นตัวแทนของในนามจังหวัดเชียงใหม่นะเข้าไปรับรางวัล CCEO Award ประจำปี2569นะครับที่เปิ้นโชติชูหน่วยงานด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ที่มีความโดดเด่นนะครับวันที่23กันยายน2569ที่ผ่านมาครับเปิ้นมอบกันที่ปุ้นตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานในการมอบรางวัลครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะครับโดยนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่แหละนะครับก็ได้รับเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่นมีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นระบบเวยตัวแล้วก็เป็นทำตัวนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะหน่วยงานที่เปิ้นมีการรับรางวัลนี่ก็ได้จัดนักจัดหลายนะครับมีถึงหมดเนี่ยปีนี้เนี่ย152หน่วยงานด้วยกันนะครับแบ่งเป็นระดับดีเด่นจำนวน35หน่วยงานระดับดี45หน่วยงานนะครับแล้วก็ระดับพื้นฐาน63หน่วยงานเนาะก็มุ่งหวังที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาก็ถือว่าได้รับรางวัลเนี่ยก็เปิ้งอกเปิ้งใจดีอกดีใจนะครับเนาะว่าบ้านเฮามีมาตรฐานแล้วก็บริการพี่น้องประชาชนได้ดีนะครับนอกจากนี้เฮาก็ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของการใช้ AI การใช้นวัตกรรมต่างๆมาสู่การบริหารงานการประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาที่ผ่านมานี่ก็ได้ยกระดับการสื่อสารภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะครับเพิ่นมีการอบรม AI for mediaand mobile content creator เนาะประเด็นนี้พอสมาร์ทโฟนเนาะเข้าถึงสื่อออนไลน์นักยิ่งขึ้นเฮาก็เลยมีการเสริมทักษะให้บุคลากรของภาครัฐเนี่ยได้ใช้ AI สร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์นะครับก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรการยกระดับการสื่อสารภาครัฐสู่ดิจิตอลนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กันยายนที่ผ่านมานะครับโด
เพื่อที่จะให้การพัฒ

0: คณะจังหวัดแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงหมอที่เป็นอบรมกันประมาณ70คนนะครับเนาะก็ส่งตัวแทนกันมาจังหวัดเชียงใหม่ของเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้เรื่องของการสื่อสารภาครัฐคือมันสอดคล้องกับยุคดิจิทัลเนี่ยนะอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรับหูข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็สามารถรับหูข่าวสารได้นะครับแต่ข่าวสารที่มันถูกต้องน่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เว้ยตัวอันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยก็จะต้องหูเท่าทันแล้วก็ใช้นวัตกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับสื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องกระชับเหมาะสมกับยุคดิจิตอลนี่นะครับก็นำ AI แบบปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกด้านแต่ที่ผมนำมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าได้ฟังกันนี่นะอันนี้เป็นแค่ส่วนเสี้ยวเท่าอันนะครับแต่แต่ละวันในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเปิ้นก็ขับเคลื่อนหลากหลายมิติแต่เลยนะครับถ้าทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเราจะรู้นะครับว่ามีอันอย่างจะได้พ่องถึงวันนี้ที่มารายงานนี่เนี่ยยังบ่มดยังบ่เสี้ยงนะครับเนาะมาอู้ถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกันพ่องนะครับเราก็มีมาอู้มาจ๋ากันกู้อาทิตย์เลยนะครับที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับบรรจัดกันที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยนางวิยาดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็นำคณะของข้าราชการกาผู้ที่เกี่ยวข้องกาก็ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกันนะครับโดยมีนายเฉินไฮผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายจีนนะครับไปบ่ปอนะกงสุลเนี่ยเปิ้นดูแลครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือถึงตอนบนตอนล่างเนาะก็จะมีผู้ว่ามีรองผู้ว่าหรือว่าผู้แทนจากจังหวัดต่างๆนะครับเปิ้นก็มาทั่วภาคเหนือเลยนะครับเนาะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกงสุลใหญ่กงสุลกิติมศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนก็มาร่วมงานกันนะครับนายเฉินไฮผิงเนี่ยกงสุลใหญ่เปิ้นก็บอกว่าในวาระ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะทางจีนเพิ่นก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีความทันสมัยของจีนเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดอันนี้เฮาก็ต้องยอมรับแต่ว่าบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นนี่พัฒนาเว่ยนะครับและนอกจากนี้เปิ้นก็สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไทยตัวเองนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่50ละนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับการมีหลายด้านบอกว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวยานยนต์พลังงานนะครับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสปะสเปดเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็กงสุลใหญ่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะครับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็บอกว่าในนามของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ขอชื่นชมความก้าวหน้าของประเทศจีนเนอร์ตลอด77ปีที่ผ่านมาโอ้ก็มีความก้าวหน้าไปนักนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเฮากับประเทศจีนหรือว่าไทยกับประเทศจีนก็มีความแน่นแฟ้นเกื้อกูลกันอย่างพี่อย่างน้องในทุกมิติทุกด้านเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะเกิดเป็นความร่วมมือกันต่อไปนะครับโอ้พอวันรุ่งขึ้นครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่มาแอลหาท่านผู้ว่าที่สารกลางจังหวัดนะครับโอมาเยี่ยมคารวะนะครับพบปะหารือทบทวนความร่วมมือนะครับและป่าบปอนะมาอำลาตำแหน่งตัวโอ้เปิ้นจะได้อำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่นะครับที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยจะไปปฏิบัติงานในที่อื่นกันต่อนะครับเนาะและนอกจากนี้เปิ้นก็มายินดีกับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะอู้ถึงท่านเฉินไฮผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยท่านเข้ารับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566นะครับ นะเปิ้นก็บอกว่ายินดีตะแต่ที่ได้ห่วมไม้ห่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาแล้วก็ได้หันการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะบัดเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวก็เกือบเต่าหรือว่าใกล้เคียงช่วงก่อนโควิดระบาดตั้งแต่ปี62 63นั่นเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาจากประเทศจีนเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อู้ถึงการผลักดันความร่วมมือเมืองปี้เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองต่างๆของจีนบอกว่าจะเป็นเมืองกวางโจวมณฑลชิงไฮนะครับควบคู่กับการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างลำไยเชียงใหม่บะสับปะรดอันเชียงไฮนะครับแล้วก็ทุเรียนอุตรดิตถ์เอกนี่เปิ้นก็ผลักดันส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะแล้วเปิ้นก็อู้ถึงความประทับใจว่าอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมีความสุขได้หันดอยสุเทพมีดอยอินทนนท์มีของกินของว่าข้าวซอยเอกมีได้แอลฮั่นแอลนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กงสุลจีนเปิ้นชื่นชมตะแต่นะครับเนาะเปิ้นก็อู้ม่วนเจ้าหวานปากหวานตวยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอู้ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีการเดินหน้าปั้นนักสร้างสรรค์กิจกรรมและก็งานเทศกาลเพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของเราสู่ City of Festival นะครับจะเมืองแห่งเทศกาลเนี่ยนะดึงดูดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างมูลค่าสร้างรายได้สู่ชุมชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในโอกาสที่ท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์เนี่ยนะท่านไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมแล้วก็งานเทศกาลยกระดับเมืองเชียงใหม่สู่เทศกาลโลกครับ12เดือน12เทศกาลเนี่ยที่หลายๆท่านเคยได้ยินเนี่ยนะครับจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลต่างๆนะครับเขาจะได้มีเสริมความรู้ความเข้าใจเข้าไปนะครับยกระดับขึ้นมาเนาะหลักสูตรนี้นะเปิ้นก็จะเอาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาเสริมศักยภาพคือเป็นนักสร้างสรรค์นักกิจกรรมแล้วก็นักเทศกาลสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์เทศกาลต่างๆจะได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยควรจะต้องเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้นะไปต่อยอดไปสร้างสรรค์ไปสื่อสารนะครับเล่าเรื่องสตอรี่เทเลอร์นะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆเนี่ยนะเขาต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาตัวเองแล้วนอกจากนี้คนที่มาอบรมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนักเล่าเรื่องนะครับสร้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวเก่าได้นะครับแต่ละเปิ้นอบรม3รุ่นกันเนอะรุ่นละ50คนรวมหมดแล้วก็150คนมีถึงเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและแก่นกีฬาในระดับอำเภอมีถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนและรุ่นที่3นั่นก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับประเทศและก็ระดับจังหวัดนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขนาดเลยนะครับเนาะมีหลากหลายเรื่องราวอู้กันยาวๆอู้กันต่อเนื่องนะครับมาทางด้านเศรษฐกิจกันพ้องครับท่านผู้ชมครับคนเฮานี่ต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจด้วยปากด้วยท้องต่อยนะครับเนาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งเนี่ยมันไปเปิดงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนานำสินค้าเด่น4จังหวัดบุกไปที่กรุงเทพเลยนะครับโดยวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นไปจัดที่ศูนย์การค้า JJ Mall เขตจตุจักรกรุงเทพนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเป็นประธานในพิธีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาครับนำโดยท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอีกแล้วเนาะไปกล่าวรายงานแล้วก็มีท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้แทนจากทุกจังหวัด4จังหวัดนี่นะก็นำผู้ประกอบการนะครับถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไปประชาสัมพันธ์ไปจัดแสดงแล้วก็ไปขายให้กับผู้ที่สนใจที่อยู่ที่กรุงเทพได้หูได้หันกันนะครับเนาะกับกิจกรรมช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาจัดตั้งแต่วันที่23แล้วนะครับแล้วก็จัดจนถึงวันนี้27กันยายนเนี่ยนะครับที่ศูนย์การค้า JJ Mall เขตจตุจักรกรุงเทพนะครับมีผลิตภัณฑ์จาก4จังหวัดแล้วก็มีถึง40รายด้วยกันนะครับก็จะได้เอาไปโชว์ก่อนเนาะ และหลังจากนั้นก็จะได้เจิญจวนเปิ้นขึ้นมาแอวตังบ้านเฮาโดยเฉพาะหน้าหายหน้าท่องเที่ยวเนี่ยเนาะมาซื้อสินค้ามาท่องเที่ยวสัมผัสกับประสบการณ์แต่ในแต่ละพื้นที่นี่นะก็จะได้ดึงกันได้นะครับกิจกรรมเปิ้นมีนักนะครับการจัดแสดงจัดจำหน่ายแล้วก็มีขายนาทีทองตัวเนอร์กิจกรรมหมุนลุ้นโชคนะครับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารากันตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะพูดถึงเรื่องของการศึกษากันพ่องนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับเปิ้นก็มาเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026นะครับภายใต้แนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมทักษะแห่งอนาคตสร้างโอกาสให้กับคนเชียงใหม่พร้อมกับการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เตื้อที่2ซึ่งมีผู้ว่ารัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางภาคการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันอุดมศึกษาอีเนาะหลากหลายแต่เลยนะครับนะซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในระดับจังหวัดนะครับจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการศึกษาของอย่างอีศึกษาเล่าเฮียนกันไปเราก็ต้องมีมาโชว์มีมาเปี้ยกันหน่อยนะว่ารูปแบบของแต่ละหน่วยงานเป็นจะได้การพ้องนะครับได้มาตรฐานอย่างก่อนก็แล้วเพิ่นก็มีการมอบโล่รางวัลการประกวดสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษารางวัล Best of the Best นะครับเนาะก็จัดดีเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆหลากหลายแต่เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะอันนี้ก็มาอู้มาจ๋าหลากหลายอย่างนะครับแฮมเรื่องนึงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาก็ขับเคลื่อนด้านการกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยท่านศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มาประชุมร่วมกันครับสรุปสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆอีกเนาะรวมถึงการแจ้งกรอบวงเงินเบื้องต้นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี2570ที่จะถึงต่อไปตั้งหน้านี้นะครับแล้วก็มีผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ปี2570พร้อมทั้งอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการเพื่อที่จะได้นำไปประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลจำนวน60รายด้วยกันรวมเป็นสตางค์2ล้าน8แสนบาทนะครับเนาะแล้วก็ยังมีการอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของศูนย์คนพิการทั่วไปนะครับจำนวน9โครงการเพื่อที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพกันนะครับเนี่ยทุกด้านแต่นะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาได้มีการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเนาะทุกด้านทุกภาคส่วนเพื่อที่จะให้เชียงใหม่ของเฮาเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับสร้างการร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนตึงภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ไหนอยู่ตั้งหลังคนพิการกาคนได้โอกาสกาเฮาก็บัลละบัดทิ้งนะครับเนาะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวประเดี๋ยวนี้ปั้นตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ระบบนิเวศต่างๆตัวนะครับเนอะท่านรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแล้วก็ร่วมเสวนาในงาน Green Life Cycle นะครับ Make it Green นะครับจากความใส่ใจสู่การลงมือทำให้โลกเป็นสีเขียวอีหลอกเป็นบ้าอันก็มีผู้บริหารผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมกันจัดนักเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ใหม่ของเฮาเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเนาะเฮาก็จะต้องส่งเสริมและบัดเดี๋ยวนี้โลกเปิ้นตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเฮาเนี่ยมีภูมิทัศน์ที่งดที่งามแล้วนะครับเฮาก็จะต้องรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรักษาอากาศของเฮาแบบลักษณะอย่างเงี้ยให้มันต่อเนื่องกันไปนะครับเนาะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแอวทางบ้านเฮานักลดของเสียลดมลพิษลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมเองนะครับรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวเนาะ มันก็มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆนักหลากหลายแต่แตะนะครับท่านผู้ฟังครับมาอู้มาจ่าเฮ่อนอกจากนี้ก็ยังมีการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตมุ่งสร้างสังคมปลองใสพร้อมการรับฟังข้อสังเกตจากภาคส่วนต่างๆนะครับเพิ่นก็มีการประชุมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมกันเฮาจะแน่จะได้ดีเฮือการดําเนินโครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนราชการของโรงเรียนเฮือมันโปร่งใสนะโครงการนั้นโครงการนี้ที่ก่อสร้างไปเนี่ยจะแน่จะได้เฮือมันโปร่งใสบ่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่นก็มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้เพิ่นก็มีการอบรมครูนะครับในการดูแลสุขภาพจิตของลอนนักเรียนตวยเมื่อครูมีความหูก็จะได้ไปสอดส่องดูแลลูกๆหลานๆของเฮาเฮ้อไปโรงเรียนก็มีความสุขนะครับได้เรียนหนังสือแท้ๆบ่มีเรื่องคับข้องมองใจจะปล่อยให้ครูได้สังเกตน้องๆนะครับอย่างที่เฮาฮู้เฮาหันเนี่ยนะมีลอนบางคนกดดันลอนบางคนเนี่ยถูกบูลลี่อะกะคุณครูพอมีความรู้แล้วก็จะไปใส่ใจดูแลลูกๆหลานๆของเฮานักยิ่งขึ้นในโรงเรียนเนี่ยนะครับอันนี้แต่ละมีแฮมหลากหลายแต่เลยนะครับประชาสัมพันธ์สั้นๆกันแฮมเรื่องนึงนะครับการเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่23ถึง25พฤศจิกายนนี้เนอะปัญญายพื้นที่จากควงประตูต้าแปไปปุ้นที่สวนสาธารณะกาดต้นลำไยนะหิมน้ำปิงเลยนะครับมีกิจกรรมเพียบเดี๋ยวใกล้ๆจะมารายงานให้ฮับทราบกันตอนนี้เปิ้นประชุมวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทวรรณกันคำ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
7: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช ช่วงหลักสี่สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินทร์บริเวณใกล้ซอยนวมินทร์155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราภรณ์ถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะวันอาทิตย์10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวกันได้นะคะพูดคุยกันในช่วงเวลาเกือบ1ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในราคาแล้วก็ช่วงนี้ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่หลายพื้นที่เลยทีเดียวทั้งในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากในช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของการพยากรณ์อากาศก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะว่าสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของภาคเหนือเองก็ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันขับรถขับรานะคะในช่วงของการในช่วงที่ฝนตกขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะช้าลงหน่อยถึงที่หมายพร้อมๆกันฉะนั้นนะคะ อย่าเร่งรีบขับรถเร็วทั้งนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

ในช่วงที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็พร้อมที่จะรองรับในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็มีการประกาศปิดในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองและอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีด้วยก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ปิดจนถึงวันนี้อย่างที่ประกาศไปแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์นะคะยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ยังคงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลทำให้ระดับน้ำในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้นและไหลหลากรุนแรงด้วยนะคะจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ฟังประกาศจากกรมอุทยานด้วยนะคะว่ามีการประกาศให้เข้าพื้นที่แล้วหรือไม่อย่างไรการปิดแหล่งท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ครอบคลุมจุดท่องเที่ยวหลักทั้ง3แห่งของอุทยานด้วยทั้งบริเวณน้ำตกเขาชะเมานะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบริเวณน้ำตกคลองปาก้างและบริเวณถ้ำเขาวงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดในส่วนของกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยพร้อมทั้งจัดเตรียมในส่วนของอุปกรณ์ยานพาหนะเพื่อที่จะรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างไรก็ดีนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงยังคงเปิดทำการและปฏิบัติงานตามภารกิจในการดูแลรักษาป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็งานราชการตามปกติแต่ทั้งนี้ก็ปิดในส่วนของการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการประเมินในส่วนของสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนตกและน้ำป่าไหลหลากคลี่คลายลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติทางอุทยานก็จะเร่งสำรวจความพร้อมของพื้นที่และประกาศเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะในส่วนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะท่านยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

20นะคะได้เปิดตัว6พื้นที่ใหม่ไมซิตี้ที่จะดันยอดทั่วไทยเลยนะคะให้ทะลุ16เมืองทั้งกระบี่เชียงรายนครศรีธรรมราชระยองอุบลและหัวหินชะอำตั้งเป้าว่า6พื้นที่นี้นะคะต่อยอดที่จะกระจายการจัดงานไมซ์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะที่เซฟเองก็เดินหน้าในการปักหมุดประเทศไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งอาเซียนนะคะได้ประกาศรับรองความพร้อม6พื้นที่ใหม่ที่ยกระดับเป็นเมืองไมซ์หรือว่าไมซ์ซิตี้นั่นเองค่ะส่งผลทำให้จำนวนเมืองไมซ์ทั่วประเทศเพิ่มเป็น16แห่งแล้วนะคะก็รองรับการกระจายการจัดงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทยได้มากขึ้นนี่แหละค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปมาที่เซฟเองก็มีการประเมินไมซ์ในปี2569ได้รับการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นเลยนะคะจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามมาตรฐาน8ด้าน32ตัวชี้วัดด้วยกันได้แก่ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและการและสถานที่จัดงานนะคะการสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานที่จัดงานภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยโดยในปีนี้ที่เซฟและคณะกรรมการได้ประกาศรับรองพื้นที่ใหม่เป็นเมืองไมซ์รวม6แห่งด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้ก็คือกระบี่นั้นเป็นไมซ์ชายทะเลอันดามันเชียงรายค่ะเมืองไมซ์สร้างสรรค์และวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์กลางไมซ์เชิงวัฒนธรรมและศาสนาระยองเป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคอุตสาหกรรมต่อยอดค่ะอุบลราชธานีประตูไมซ์อีสานใต้สู่ลุ่มน้ำโขงและหัวหินชะอำเมืองไมซ์ที่ผนึกจุดแข็งของรีสอร์ทชายทะเลและสถานที่จัดงานของ2พื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อรองรับการจัดงานบิ๊กอีเวนต์ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อทั้ง6เมืองนี้นะค

ของแต่ละเมืองตามจุดแข็งเฉพาะตัวนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองโดยการรับรอง6พื้นที่ใหม่เป็นเมืองไมซ์ส่งผลทำให้เมืองไมซ์ทั่วประเทศไทยนั้นมีจำนวน16เมืองด้วยกันนะคะโดย10เมืองไมซ์เดิมก็มีทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของประเทศเชียงใหม่ศูนย์กลางภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ด้วยขอนแก่นก็เป็นศูนย์กลางหลักภาคอีสานภูเก็ตศูนย์กลางท่องเที่ยวนะคะพัทยาเมืองไมซ์หลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนครราชสีมาเป็นเมืองไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชื่อมต่อภาคอีสานอุดรธานีเมืองไมซ์เชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนค่ะสงขลาก็เป็นเมืองต้นแบบไมซ์ยั่งยืนสุราษฎร์ธานีเมืองไมซ์เกาะท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เพิ่งผ่านการต่ออายุรับรองไปและก็พิษณุโลกนะคะก็เป็นศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างค่ะภายหลังการรับรองทั้ง6พื้นที่นี้นะคะทีเซฟก็เตรียมแผนในการพัฒนาเมืองร่วมกับแต่ละจังหวัดผ่าน3กลไกสำคัญนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองทั้งในเรื่องของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานค่ะการชูอัตลักษณ์พื้นที่และการพัฒนาบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นทั้งนี้ในปีหน้านะคะปี2570ที่10เองก็มีแผนที่จะเตรียมประเมินต่อเพื่อที่จะต่ออายุเมืองไมซ์ซิตี้หลัก4แห่งด้วยกันทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและขอนแก่นค่ะควบคู่กับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเมืองรูปแบบเฉพาะด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับความหลากหลายของแต่ละพื้นที่และก็ยังเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ของภูมิภาคอาเซียนต่อไปด้วยค่ะพักกันอีกสักช่วงนะคะเดี๋ยวเรายังมีข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

และช่วงนี้เราจะไปไม่ไกลค่ะเพราะว่าเราจะไปแค่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่นะคะใกล้ๆนี่เองก็คือที่จังหวัดลำพูนค่ะไปสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านฮ้องนะคะจังหวัดลำพูนนั้นเขามีสิ่งดีๆรอให้ท่านนั้นไปชมนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วนะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านฮ้องจังหวัดลำพูนที่นอกจากมีธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์และจุดชมนกยูงพันธุ์ไทยค่ะเป็นที่เขาอยู่ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะใกล้ๆเหล่านี้เองค่ะก็ไปร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านฮ้องจังหวัดลำพูนพื้นป่าเขียวขจีที่แต่งแต้มไปด้วยความงดงามของพืชพันธุ์นานาชนิดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะที่มีฝนแบบนี้นะคะพื้นหญ้าผลิใบเขียวสดใสเลยทีเดียวนอกจากทัศนียภาพที่ร่มรื่นแล้วอย่างที่ได้บอกไปที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์และจุดชมนกยูงพันธุ์ไทยตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยสะท้อนถึงคุณค่าของผืนป่าบริสุทธิ์ที่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวานะคะด้วยลักษณะภูมิประเทศที่นี่ก็เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนค่ะครอบคลุมรอยต่อผืนป่าใกล้ชุมชนของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดดเด่นด้วยยอดดอยช้างป่าแป๋นะคะและความอุดมสมบูรณ์ของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่นี่จึงกลายเป็นหมุดหมายและบ้านหลังสำคัญที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกยูงพันธุ์ไทยนี่แหละค่ะสัตว์ป่าคุ้มครองหายากที่เปรียบดังอัญมณีที่มีชีวิตนะคะซึ่งยังคงอยู่ของนกยูงไทยไม่เพียงแต่แต่งแต้มความสวยงามให้กับผืนป่าแห่งนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะและมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนี่ล่ะค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติท่านสามารถที่จะร่วมเดินทางมาสัมผัสความงดงามและชื่นชมพฤติกรรมอันน่ารักน่าอัศจรรย์ของนกยูงไทยได้นะคะผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์และเคารพธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูกาลที่นกยูงเขาจะออกมาหากินและอวดโฉมรำแผนหางของเขาได้เรียกว่าตระการตาเลยทีเดียวนะคะการที่ท่านได้มาเยือนไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความประทับใจเท่านั้นแต่ยังช่วยจุดประกายความตระหนักรู้ค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์และการหวงแหนความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่คู่ผืนป่าของประเทศไทยต่อไปด้วยนะคะใครที่อยากสัมผัสความงดงามของเขาก็สามารถที่จะไปชมความเรียกได้ว่าเวลาที่เขารำแผนเขาจะมีความสวยงามแล้วก็ความสง่างามมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะไปชมความสวยงามของน้องๆ นกยูงพันธุ์ไทยได้ค่ะที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านฮ้องจังหวัดลำพูนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะไปเที่ยวใกล้ๆจังหวัดเชียงใหม่ใกล้บ้านเราแค่นี้เองที่จังหวัดลำพูนนะคะท่านก็จะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแถมยังได้ชมความสง่างามความน่ารักของนกยูงพันธุ์ไทยด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆด้วยมีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีที่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และเพราะในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบตำรวจโชว์ประเทศไทยให้กับสถาบันนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบ
ริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าเรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: ับนั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็จะออกแถลงการนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือ
1: การแถลง
0: ถูกต้องนะครับว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรบ้างผลของการเดินทางที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยสรุปแล้วเมื่อสักครู่นี้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไปแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นถึง 17:00 นและพบกันวันอาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นค่ะ

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับโดยเฉพาะในวันนี้ครับคุณฟังเราจะมาในเรื่องของอีกหนึ่งโรคสำคัญคุณผู้ฟังเป็นโรคที่นับวันเนี่ยเริ่มที่จะมีแนวโน้มหลายๆท่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเป็นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือโรคหัวใจครับโรคหัวใจนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน7โรคไม่ติดต่อแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจถ้านับยอดตั้งแต่ปี66คือเดือนตุลาคมปี66ลากมาจนถึงกรกฎาคมปี67เนี่ยเราพบผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสียชีวิตเนี่ยถึง 33,261 คนเลยและเขาได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถที่จะรู้ก่อนและรักษาทันได้หัวใจของเรานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญอย่างมากของร่างกายเพราะว่าหัวใจเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาหัวใจเป็นอวัยวะที่มีส่วนประกอบย่อยหลายๆส่วนเช่นลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจรวมไปถึงระบบไฟฟ้าหัวใจด้วยซึ่งการที่หัวใจจะทำงานได้อย่างปกติเนี่ยมันจำเป็นมากเลยที่ส่วนต่างๆของหัวใจนั้นจะต้องอยู่ในภาวะปกตินะครับขณะที่เรื่องของโรคหัวใจนะครับก็มันเป็นคำที่มันครอบคลุมถึงภาวะความผิดปกติต่างๆของหัวใจนะครับและเมื่อหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้เรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆเนื้อเยื่อด้วยรวมถึงเซลล์ของร่างกายก็อาจจะสูบฉีดไปไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆของร่างกายตามมาได้ด้วยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงโรคหลอดเลือดหัวใจมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เราพบบ่อยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอีกทั้งอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายโรคด้วยกันนะครับแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีอาการแสดงแล้วก็สาเหตุการเกิดที่มันแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจด้วยอย่างเช่นในคนอายุน้อยก็มักจะพบโรคหัวใจชนิดพิการแต่กำเนิดกลุ่มผู้สูงอายุก็มักจะพบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคของลิ้นหัวใจหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็สามารถที่จะพบได้ในช่วงวัยแม้ในคนที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เช่นเดียวกันความอันตรายของโรคหัวใจเนี่ยแต่ละโรคครับก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุความรุนแรงและก็อาการแทรกซ้อนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีสาเหตุยังไงบ้างอาการเป็นยังไงปัจจัยเสี่ยงเป็นยังไงรวมไปถึงสมุนไพรที่จะช่วยทำใหสุขภาพหัวใจดีขึ้นมีอะไรบ้างก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับโรคหัวใจนะครับมันคือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหัวใจนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหัวใจลิ้นหัวใจการนำไฟฟ้าของหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งมันส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจเนี่ยมันผิดปกตินะครับสัญญาณเตือนว่าเราจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังก็คืออาการเจ็บหน้าอกครับเป็นอาการที่พบมากที่สุดซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแน่นหรือว่ารู้สึกว่ามีของมากดทับบริเวณหน้าอกหรือด้านซ้ายของหน้าอกและอาจจะมีการปวดร้าวไปที่แขนคอหลังหรือกรามนั่นเองนะครับอาการแรกนะเจ็บหน้าอกอาการที่2ครับหายใจไม่ออกครับ
คือเรารู้สึกหายใจได้ไม่เต็มที่ครับหายใจลำบากอาการนี้มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมหรือขณะที่ท่านเนี่ยนั่งหรือว่านอนพักก็ได้นะครับ3ครับก็คืออาการใจสั่นครับรู้สึกหัวใจเต้นเร็วเต้นไม่เป็นจังหวะหรือว่าใจเต้นแรงผิดปกติก็อาจจะเกิดจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เช่นเดียวกันครับ4ก็คืออาการอ่อนเพลียครับรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนครับ5ก็คือเหงื่อออกมากผิดปกติเหงื่อออกมากครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นพร้อมกันกับอาการเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกไม่พอมีอาการเหงื่อออกมากผิดปกติอีกนี่แหละครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดร่วมกันกับอาการเจ็บหน้าอกครับวิงเวียนศีรษะหรือว่าหน้ามืดรู้สึกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดรู้สึกเหมือนจะกำลังหมดสตินี่ก็เหมือนกันนะครับรวมไปถึงขาหรือว่าข้อเท้าบวมนะครับซึ่งการบวมที่ขาหรือว่าข้อเท้าเนี่ยอาจจะเกิดจากหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินในร่างกายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการปวดในส่วนต่างๆของร่างกายอาจจะรู้สึกปวดหรือว่าไม่สบายในส่วนต่างๆเช่นแขนซ้ายหลังคอหรือกรามครับอาการเหล่านี้มักจะเกิดร่วมกันกับอาการเจ็บหน้าอกครับนี่คือสัญญาณทั้ง9สัญญาณที่อาจจะเตือนว่าถ้าท่านเป็นแล้วเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคหัวใจได้อย่างที่บอกไปนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับถือว่าเป็นโรคที่มีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจก็เลยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมาได้ครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจนั้นแย่ลงจนทำให้หัวใจไม่สามารถที่จะบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงตามร่างกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับเลือดไม่เพียงพอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้อีก2ประเภทก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเรื้อรังนั่นเองนะครับต่อมาก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับเป็นโรคที่มีไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติจากสาเหตุต่างๆทำให้หัวใจนั้นมีจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอเต้นเร็วเกินปกติหรือว่าบางคนอาจจะเต้นช้ากว่าปกติหรืออาจจะเต้นผิดจังหวะในบางช่วงซึ่งการเต้นผิดปกติของหัวใจพวกนี้เนี่ยบางชนิดก็อาจจะมีอันตรายจนอาจเสียชีวิตได้เลยเช่นโรคไหลตายคุณไหมคุณผู้ฟังนอนอยู่ดีๆไปช้างั้นดีๆก็เสียชีวิตนะครับหรือว่าการเต้นผิดจังหวะรุนแรงมากจากไฟฟ้าหัวใจห้องล่างนะครับบางชนิดเนี่ยไม่ทำให้เสียชีวิตแต่อาจทำให้เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนั่นเองอันนี้คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะต่อมาโรคหัวใจประเภทที่3ก็คือโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดครับเป็นโรคที่มีโครงสร้างของหัวใจนั้นผิดปกติเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่กำเนิดมักจะพบตั้งแต่เด็กครับบางโรคหายได้เองเมื่อน้องโตขึ้นแต่บางโรคครับไม่สามารถที่จะหายได้เองจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการใส่อุปกรณ์เข้าไปในห้องหัวใจเพื่อปรับเปลี่ยนให้โครงสร้างของหัวใจนั้นกลับมาเป็นปกติครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของความรุนแรงของโรคนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของหัวใจน้องนั้นมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนซึ่งแพทย์เองก็จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและมีผลการรักษาที่ดีที่สุดครับโรคหัวใจประเภทที่4ก็คือโรคลิ้นหัวใจครับเป็นโรคที่ลิ้นหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือว่าความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มขึ้นลิ้นหัวใจนั้นมีรูปร่างผิดปกติก็เป็นได้หรือว่ามีโรคหัวใจโรคอื่นๆที่ส่งผลต่อการทำงานของลิ้นหัวใจจนทำให้มีภาวะลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วซึ่งอาจจะเกิดกับลิ้นหัวใจเพียงลิ้นเดียวหรือว่าหลายลิ้นก็ได้นะครับ
โรคหัวใจประเภทที่5ก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจครับก็เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติที่ตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองโดยตรงเลยนะครับซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมโรคทางระบบภูมิคุ้มกันการอักเสบการติดเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆซึ่งทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยผิดปกติไปนะครับโรคหัวใจที่6ก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนะครับเป็นภาวะที่การทำงานของหัวใจนั้นแย่ลงมากๆครับอาจจะเกิดจากโรคหัวใจอื่นๆทำให้หัวใจนั้นเสียการทำงานจนไม่สามารถที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตามร่างกายได้อย่างเพียงพออาจจะทำให้เสียชีวิตได้ด้วยนะครับโรคที่7นะครับก็คือโรคเยื่อหุ้มหัวใจครับเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยห่อหุ้มทางด้านนอกของหัวใจทำหน้าที่ในการปกป้องหัวใจครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโรคที่ทำให้ส่วนของเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยมันผิดปกติเช่นมีการอักเสบและหนาตัวขึ้นของเยื่อหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจหรือว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูอาการของโรคหัวใจในแต่ละโรคบ้างว่าจะมีอาการอย่างไรถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับสำหรับอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มักจะมีอาการแน่นอกครับบางคนครับมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมกับเจ็บร้าวไปทั้งกรามลำคอแล้วก็ปวดชาบริเวณแขนหรือว่าขาได้รู้สึกไม่สบายเหมือนมีอะไรเนี่ยมากดทับที่บริเวณอกรู้สึกอ่อนเพลียหายใจถี่เหนื่อยคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะและหมดสติอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนี่คืออาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับส่วนอาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นยังไงเราจะรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเต้นช้ากว่าปกติหรือว่าเต้นเร็วและแรงกว่าปกติรู้สึกว่าใจสั่นครับรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหายใจถี่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดและเป็นลมหมดสตินี่คืออาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับส่วนอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดครับมันเป็นความบกพร่องของหัวใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็มักจะแสดงอาการผิดปกติตั้งแต่ตอนเป็นทารกเช่นลูกหายใจถี่เหนื่อยง่ายในขณะที่คุณแม่ให้กินนมน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นช้ามากเลยในรายที่มีความผิดปกติอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะมีผิวหนังหรือว่าริมฝีปากซีดหรือเขียวมีอาการเหนื่อยง่ายระหว่างออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมมีอาการบวมตามมือและข้อเท้านี่คือหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับส่วนอาการของโรคลิ้นหัวใจครับโรคลิ้นหัวใจเนี่ยเกิดจากการตีบหรือว่ารั่วของลิ้นหัวใจหากเป็นในระดับที่รุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจถี่หัวใจเต้นผิดจังหวะขาบวมเท้าบวมมีอาการน้ำท่วมปอดนอนราบก็นอนไม่ได้เป็นลมหมดสติซึ่งหากรุนแรงมากก็อาจจะทำให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้ด้วยนะครับขณะที่อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่มีอาการแสดงอย่างชัดเจนครับแต่จะเริ่มแสดงอาการชัดเจนขึ้นพอเข้าสู่ระยะโรคที่รุนแรงในรายที่อาการรุนแรงเราก็มักจะพบอาการหายใจถี่รู้สึกหายใจไม่อิ่มในเวลากลางคืนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อนั่งหายใจในเวลากลางคืนรู้สึกเหนื่อยง่ายวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมบวมที่บริเวณขาและข้อเท้านี่อาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ด้วยนะครับอย่าลืมที่จะสังเกตตัวเองนะว่ามักจะนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนหรือไม่นะครับรู้สึกหายใจไม่อิ่มในเวลากลางคืนหรือไม่เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการหลักๆที่จะบ่งบอกได้ว่าท่านเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจนะครับต่อมาอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนะครับอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงครับผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแสดงที่มันชัดเจนครับอาการที่เราจะสังเกตได้เนี่ยก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจถี่หายใจไม่ออกในเวลากลางคืนต้องสะดุ้งตื่นหรือว่าลุกขึ้นมาเพื่อนั่งหายใจในเวลากลางคืนรู้สึกเหนื่อยง่ายบวมตามขาข้อเท้าหน้าท้องน้ำหนักตัวเองก็เพิ่มผิดปกติปัสสาวะก็บ่อยในตอนกลางคืนไอแห้งเบื่ออาหารคลื่นไส้ไม่สบายท้องนี่คือภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการของโรคเยื่อหุ้มหัวใจนะครับท่านมักจะมีอาการเจ็บหน้าอก
และจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากเข้าใจหากหายใจเข้าไปลึกๆนะครับรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจลำบากอ่อนเพลียแล้วก็บวมบริเวณร่างกายและส่วนล่างบางรายนั้นก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเอาเป็นว่า อยากจะให้ท่านสังเกตตัวเองนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกเจ็บหน้าอกรู้สึกเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะบริเวณด้านซ้ายของหน้าอกเนี่ยรู้สึกเจ็บแปลกๆรู้สึกหายใจก็หายใจไม่อิ่มสักทีนะครับแล้วก็กลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกว่าแขนข้อเท้าบวมขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยต้องสังเกตได้แล้วว่าท่านมีภาวะอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจโรคใดโรคหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจกันบ้างอ่ะไล่มาตั้งแต่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะสาเหตุที่พบบ่อยของคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการสะสมของคราบไขมันแล้วก็เซลล์อักเสบต่างๆที่ผนังหลอดเลือดแดงที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงหรือว่าตีบตันเพราะว่ามันจะมีไขมันเนี่ยไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดนั้นไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับหากพอไปเลี้ยงน้อยลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอเกิดเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะตายได้ด้วยนะครับใครที่ชอบกินหมูกระทะนะชอบกินพวกมันหมูเนี่ยต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคนเป็นกันเยอะมากครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อสาเหตุของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับสำหรับใครที่เสี่ยงนะมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนะคือโรคหัวใจเต้นผิด

รคที่มีการพัฒนาโครงสร้างหัวใจที่ผิดปกติไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์แล้วนะครับอาจจะเกิดจากโครโมโซมหรือว่าพันธุกรรมที่ผิดปกติรวมไปถึงการที่ชื่นชอบในการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ของบิดามารดาด้วยในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่นะของมารดาเนี่ยโดยเฉพาะมารดานะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบในการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์แล้วขอให้เลี่ยงเป็นอันขาดเลยเพราะอาจจะทำให้บุตรที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเด็กที่มีหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดได้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของมารดาขณะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นในช่วงที่มารดาในช่วงที่ภรรยาของท่านกำลังตั้งครรภ์ต้องดูแลให้ดีนะครับเรื่องของการเจ็บป่วยต่างๆพยายามเลี่ยงนะต้องดูแลให้ดีนะใครที่เป็นคุณผู้ชายต้องดูแลภรรยาให้ดีส่วนภรรยาเนี่ยก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่เป็นอันขาดเลยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับต่อมาสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจนะครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดได้นะครับไข้รูมาติกโรคทางพันธุกรรมโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายก็อาจจะส่งผลต่อลิ้นหัวใจได้ด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่อายุมากขึ้นความผิดปกติของลิ้นหัวใจตั้งแต่กำเนิดพวกนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคลิ้นหัวใจได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุครับอย่างเช่นการเกิดโรคหรือการติดเชื้อบางอย่างโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องการตั้งครรภ์การให้ยาเคมีบำบัดการใช้สารเสพติดหรือสาเหตุทางพันธุกรรมนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนั้นอาจเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ด้วยนะครับส่วนสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนะครับก็มักจะมีสาเหตุมาจากโรคของระบบอื่นๆหรือว่าโรคหัวใจอื่นๆที่รุนแรงครับจนทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาเช่นอาการบาดเจ็บหรือว่าติดเชื้อภายในหัวใจความดันสูงโรคลิ้นหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติพวกนี้อาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวและหัวใจวายได้เลยนะครับแล้วก็สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มหัวใจนะครับก็เกิดได้จากการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจหลังการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงอาจจะมีต้นสาเหตุมาจากโรคมะเร็งบางชนิดการอุดตันของเหลวภายในเยื่อหุ้มหัวใจหรือเกิดการคั่งของเลือดที่บริเวณเยื่อหุ้มหัวใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางกรณีก็ไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้อย่างแน่ชัดนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของสาเหตุที่อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคหัวใจในประเภทต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังก็คือการใช้ชีวิตที่ถูกสุขอนามัยนะครับโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับปัจจัยเสี่ยงมันก็จะมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในส่วนที่ควบคุมได้ถ้าเกิดว่าเรามีการประพฤติตนอยู่ในสุขอนามัยที่ดีโอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคหัวใจประเภทต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ก็จะมีทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเนี่ยท่านอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะออกกำลังกายกันด้วยนะครับการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานและอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงเบาหวานโรคพวกนี้ครับเพิ่มความเสี่ยงให้ท่านเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้เป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงไขมันอิ่มตัวไขมันทรานต้องระมัดระวังต้องทานแต่พอดีนะครับนอกจากนี้นะครับการดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปอาจจะทำให้ความดันของเลือดสูงขึ้นและทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนั้นสูงเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยขณะที่การสูบบุหรี่นะครับสารพิษในควันบุหรี่นี่แหละครับจะไปทำลายหลอดเลือดให้เสียหายทำให้เป็นโรคหัวใจตามมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดอย่างที่กล่าวไปนี้ขอให้รีบปรับปรุงตัวโดยด่วนเลยก่อนที่ท่านนั้นจะเป็นโรคหัวใจครับขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยก็คือเรื่องของอายุที่มันเพิ่มขึ้นเรื่องของเพศเรื่องพันธุกรรมประวัติครอบครัวรวมไปถึงเชื้อชาตินั่นเองอันนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับส่วนคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือคนในครอบครัวท่านเนี่ยมีประวัติ

็นโรคหัวใจนะถ้าเกิดว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจความเสี่ยงต่อการที่ท่านจะเป็นโรคหัวใจนั้นก็จะเริ่มมีสูงมากยิ่งขึ้นผู้สูงอายุนะครับคนที่อายุมากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุเกิน45ปีแล้วแล้วก็ผู้หญิงที่มีอายุเกิน55ปีกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของคนที่มีความดันโลหิตสูงนะครับความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็ทำให้มีภาวะหัวใจโตได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีก็สามารถนำไปสู่การสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นเดียวกันคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะฮะต่อการที่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจนะครับเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากครับจนทำลายหลอดเลือดก็มีเช่นเดียวกันนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับบุหรี่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าสารพิษในบุหรี่เนี่ยมันจะเข้าไปทำลายหลอดเลือดในตัวท่านได้นะครับนอกจากนี้คนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนกับโรคเบาหวานไม่เหมือนกันนะฮะคนที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนก็คือคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะครับค่า BMI เนี่ยล้นเลยเกินนะฮะเพราะว่าอาจจะมีความดันโลหิตแล้วก็คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดที่สะสมเนี่ยมันสามารถทำให้หัวใจนั้นทำงานหนักขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็คนที่รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับกินแต่อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวอาหารเค็มหรือว่าน้ำตาลอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูภาวะแทรกซ้อนกันบ้างนี่คือน่ากลัวมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนเนี่ยนะฮะสำหรับโรคหัวใจในแต่ละประเภทจะมีภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในโรคหัวใจและซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจนั้นเสียการทำงานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองนะครับ2ก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือว่าขาดเลือดเฉียบพลันนะครับก็เกิดจากการมีการอุดตันกระทันหันของหลอดเลือดหัวใจทำให้กล้ามเนื้อขาดเลือดและอาจตายได้นะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองครับโดยโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเข้าไปอุดตันทำให้เนื้อเยื่อสมองนั้นขาดเลือดก็อาจจะเกิดเป็นอัมพาตตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็คือโรคเลือดโป่งพองนะครับก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเป็นการโป่งพองของหลอดเลือดแดงครับซึ่งสามารถที่จะเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายเลยหากหลอดเลือดแดงนั้นโป่งพองมากๆครับก็มีโอกาสจะทำให้หลอดเลือดนั้นแตกได้และทำให้เลือดออกภายในและเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากความเสียหายของโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่นำเลือดไปเลี้ยงแขนขาและอวัยวะส่วนปลายจนทำให้อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยขาดเลือดซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของโรคหัวใจเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกับโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเฉียบพลันนะครับคือการสูญเสียกำลังทำงานของหัวใจอย่างกระทันหันเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะรุนแรงจนไม่บีบตัวนะครับจึงไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองและร่างกายทำให้หมดสติระบบการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตโดยในทันทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของอาการแทรกซ้อนเนาะวิธีการตรวจของคุณหมอมันก็มีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจคลื่นแสงคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์หัวใจนะครับเรื่องของการเดินสายผ่านตรวจสมรรถภาพหัวใจการฉีดหลอดเลือดหัวใจการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านอกจากนี้ก็จะมีการตรวจโดยใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ24หรือ48ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการวินิจฉัยเนาะส่วนเรื่องของการรักษาโรคหัวใจนะครับมันมีหลายวิธีแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรนะครับหลักๆก็จะมีการรักษาประมาณ3วิธีด้วยกันก็คือรักษาด้วยยานะครับแพทย์อภิจารณาจากโรคหัวใจที่ผู้ป่วยเป็นนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจเองก็ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ไม่ควรหยุดรับประทานยานะครับควรที่จะปรับขนาดของยาตามที่คุณหมอ
ได้สั่งเอาไว้นะครับที่แจ้งได้แนะนำเอาไว้นะครับก็จะเป็นผลดีเป็นอย่างมากเลย2ก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการครับเช่นเรื่องของการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวดการจี้หัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรการผ่าตัดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติการผ่าตัดซ่อมหรือว่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมและการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัดแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยการดูแลของแพทย์และนักกายภาพบำบัดเพื่อที่จะได้ช่วยฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการป้องกันโรคหัวใจอย่างที่บอกนะท่านต้องออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นทำอารมณ์ให้แจ่มใสอย่าไปเครียดนะครับแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่มีเกลือแล้วก็ไขมันอิ่มตัวเนี่ยต่ำด้วยนะครับควบคุมความดันของเลือดให้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันให้อยู่ในค่าปกตินะครับงดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายในอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจำปีก็อย่าลืมที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปีกันนะครับส่วนการพักผ่อนก็อย่าลืมพักผ่อนให้ครบ6ถึง8ชั่วโมงอย่างน้อยต้อง6แต่ไม่ควรต่ำกว่านั้นนะนะครับนอกจากนี้ก็ควรที่จะรักษาสุขอนามัยกันการติดเชื้อด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงรักษาช่องปากกันด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของโรคหัวใจทีนี้เนี่ยเรามาดูสักนิดนึงในเรื่องของสมุนไพรกันบ้างสมุนไพรเนี่ยมีหลากหลายชนิดด้วยการที่สามารถที่จะนำมาบำรุงหัวใจได้นะครับอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังก็คือกระเทียมครับเรียกได้ว่ากระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านด้วยนะครับอย่างกระเทียมถือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายเลยนะครับประโยชน์ดีๆก็มากมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยมันจะมีสารอะลิซินที่จะช่วยลดไขมันเลวในเลือดและลดระดับไตรกลีเซอไรด์นะครับก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายของโรคหัวใจเลยแหละนะครับกระเทียมเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการอุดตันไขมันในหลอดเลือดทำให้เกิดซึ่งการอุดตันไขมันในหลอดเลือดอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจได้นะเพราะฉะนั้นกระเทียมก็จะมาช่วยลดโอกาสการอุดตันของไขมันให้มันมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นเองนะครับนอกจากนี้เขาก็มีการศึกษานะก็พบว่ากระเทียมเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้ด้วยนะครับช่วยลดความดันเลือดรวมทั้งเป็นสารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดด้วยทำให้เกล็ดเลือดนั้นบางลงนะครับก็สามารถที่จะป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าสมองขาดเลือดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรารับประทานกระเทียมสดนะวันละ 2-3 กลีบเนี่ยก็จะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงขึ้นได้ส่วนใครที่ยังไม่ค่อยชอบกลิ่นกระเทียมนะกลัวว่าจะรับประทานแล้วคลื่นไส้ก็แนะนำว่าท่านควรนำกระเทียมไปบดให้ละเอียดแล้วก็รับประทานพร้อมกับอาหารจะช่วยให้ท่านเนี่ยรับประทานกระเทียมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาพี่น้องของกระเทียมเลยครับหอมครับหอมเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นฉุนไม่ค่อยถูกปากเลยแต่เชื่อไหมครับว่าหอมหัวใหญ่หอมแดงและก็ต้นหอมเนี่ยมันมีข้อดีครับก็คือช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจนะครับเพราะว่าในหอมเนี่ยมันจะมีสารฟลาวโวนอยด์ครับจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดนั้นไปรวมตัวกันจนแข็งตัวแล้วไปอุดตันตามเส้นเลือดซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจลงได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้หอมก็ยังช่วยลดอาการอักเสบแก้หวัดคัดจมูกและยังมีสารเคอร์ซิทีนที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเราจากมะเร็งได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือพริกครับพริกเนี่ยจะมีสารแคปไซซินที่มีความเผ็ดนะครับและทำให้หลอดเลือดขยายช่วยละลายลิ่มเลือดลดการหดตัวของเส้นเลือดลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดลดการสร้างไขมันในร่างกายได้ด้วยแล้วก็ไปยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้หัวใจนั้นสูบฉีดเลือดไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากพริกแล้วก็จะมีใบบัวบกครับใบบัวบกเนี่ยมีธาตุเหล็กสูงมากเลยนะฮะซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นสารที่จะช่วยบำรุงหัวใจ
แถมในใบบัวบกเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณที่จะช่วยบำรุงเลือดป้องกันการเป็นโรคเลือดจางได้ด้วยช่วยให้ผนังของหลอดเลือดนั้นมีความแข็งแรงขึ้นและยังช่วยแก้อาการช้ำในและร้อนในได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำใบบัวบกมาใช้เนี่ยนำก้านแล้วก็ใบมาล้างให้สะอาดนำมาบดให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาส่วนที่เป็นน้ำนั้นไปต้มหรืออาจจะดื่มอาจจะเติมน้ำตาลไปนิดนึงจะได้กินง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะนั่นแหละก็เอามาดื่มได้เลยใบบัวบกก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากใบบัวบกแล้วก็จะมีพวกบัวหลวงนะครับบัวหลวงเนี่ยสามารถนำมาใช้บำรุงหัวใจได้ทั้งดอกแล้วก็ดีบัวหรือว่าเมล็ดในฝักบัวและก็ไส้ของเมล็ดก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งดอกบัวหลวงเนี่ยจะช่วยบำรุงหัวใจเป็นยากำลังเป็นยาชูกำลังแล้วก็ดีบัวจะช่วยขยายหลอดเลือดได้ด้วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยลดความดันของเลือดไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็ยังสามารถกระตุ้นหัวใจช่วยไม่ให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ไส้ของเมล็ดบัวหลวงเนี่ยก็ยังช่วยบำรุงเส้นเลือดหัวใจให้ไม่ตีบได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกระเจี๊ยบแดงนะครับเราสามารถจะนำกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมาต้มกับน้ำแล้วก็เติมเข้าไปเล็กน้อยเติมน้ำตาลนะเติมเข้าไปแค่เล็กน้อยก็พอจะได้ช่วยลดความเปรี้ยวดื่มบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับช่วยลดความดันเลือดบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีมากยิ่งขึ้นด้วยช่วยบำรุงร่างกายของเราแล้วก็การหรือเราจะนำกระเจี๊ยบแดงมาต้มกับพุทราจีนก็สามารถช่วยกำจัดไขมันไม่ดีในร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้จะมีดอกคำฝอยก็คุณผู้ฟังนำดอกคำฝอยเนี่ยมาต้มดื่มช่วยป้องกันโรคหัวใจและรักษาโรคหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำมันจากดอกคำฝอยเนี่ยจะมีฤทธิ์ลดการจับตัวของเกล็ดเลือดได้นะครับช่วยให้การลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันเลือดสูงมีการบำรุงเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยสามารถที่จะไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงหัวใจได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับช่วยป้องกันโรคใจวายได้แล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเสาวรสนะครับนำเสาวรสที่แก่จัดหลายๆลูกเนี่ยเอามาล้างครับไปคั้นเป็นผลไม้ได้เลยแล้วก็เติมเกลือสักนิดหนึ่งนะครับดื่มบ่อยๆครับจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เส้นเลือดของเรามันมีไขมันสูงเกินไปเนี่ยก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีใบเตยหอมนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกกระหายเวลาเหนื่อยอยากจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็จัดไปครับสำหรับน้ำใบเตยนะครับก็เอาใบเตยสดเนี่ยเอามาคั้นดื่มครั้งละประมาณ 2-4 ช้อนแกงหรือว่า 4-8 ช้อนโต๊ะหรือว่าต้มใบเตยกับน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาดื่มก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้ด้วยนะครับเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการบำรุงกำลังและระบบประสาทนะครับพร้อมกับช่วยบำรุงหัวใจได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครมีอาการความดันโลหิตสูงก็สามารถต้มน้ำใบเตยเอาไว้ดื่มเช้าและเย็นนะครับเพื่อให้ใบเตยเนี่ยไปช่วยปรับระดับความดันโลหิตที่อยู่ในเกณฑ์ไปปรับความดันโลหิตในร่างกายของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือชาเขียวนะครับเราก็มักจะนิยมดื่มกันนะเพราะว่ามันมีสารที่สามารถป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดได้นะครับแล้วก็ยังมีการมีสารกระตุ้นอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดไขมันที่ไม่ดีและเพิ่มไขมันที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็จะช่วยป้องกันทั้งเรื่องของโรคหลอดเลือดตีบแล้วก็ช่วยให้เลือดแข็งตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้ลูกโอกาสที่เลือดแข็งตัวเนี่ยมันจะยากมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้โอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะชงชาเขียวเข้าไปดื่มได้ด้วยนั่นเองนะครับแหมนี่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะดีๆจากทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่ก็ขออนุญาตนำข้อมูลสมุนไพรดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับและเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมโนกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ท่านประสานการฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าต้องให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์แต่จำนวนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันที พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมด เบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเริ่มปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ85ถึง89ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช.1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์0838333096ก กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
11: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหรือต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการกระดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปูนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วย นายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนป160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม14-21 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาด ชนะปุยปังฟอ

0: พ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0ต่อ2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน0ต่อ2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแลมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0ต่อ3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2ต่อ0เซต15-11 และ15-7เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4ต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช 2437 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

0: กล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาธพจน
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนม ประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืม ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
0: ครับในหัวข้อนะฮะในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวดังทั่วประเทศนะครับมีจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะกับพี่บุญยิ่งเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับกับเคสทุจริตที่เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งประเทศแต่เกิดขึ้นเฉพาะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยซึ่งมีหลายจังหวัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีหลายกรณีเลยที่มาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเรื่องไหนนะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะได้เคยพบเห็นเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะเหล่านี้นะในอนาคตอาจจะได้มาร่วมกันนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกับปปช.ไปด้วยกันวันนี้เรามีเคสอะไรมาบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
1: ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับขออนุญาตนะครับทางสำนักงานปปช.ภาค5นะครับจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มบริหารคดีนะครับที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับเรื่องที่เกิดจากมีการร้องเรียนเข้ามาก็ดีนะครับหรือเรื่องที่ปรากฏตามสื่อมวลชนหรือเป็นข่าวนะครับ อยู่ในอำนาจและหน้าที่นะครับของคณะกรรมการปปช.นะครับเราก็จะทำดำเนินการตามบทบาทนะอำนาจหน้าที่ของเรานะครับ อย่างที่น้องณัฐประกรณ์บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมีเคสตัวอย่างนะครับที่เราดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับซึ่งสำนักงานปปช.ภาค5เนี่ยนะครับอยู่ที่ตั้งเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาคือท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5นะครับปัจจุบันเป็นท่านสอนชัยชูวิเชียรนะครับเราก็จะมีทำงานร่วมกับนะครับพนักงานไต่สวนของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทั้ง8จังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งมีพนักงานไต่สวนอยู่ประจำปปช.จังหวัดด้วยนะครับส่วนใหญ่คดีที่มาจากส่วนต่างๆทั้งคำร้องเรียนหรือส่งมาจากทางจังหวัดก็ดีนะครับที่มาอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มมหาคดีสำนักงานปปช.ภาค5นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นคดีชุดส่วนใหญ่หรือเป็นคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับ
0: คำว่าคดีชุดนี่คือลักษณะเป็นยังไงนะครับพี่บุญดิ่ง
1: เป็นลักษณะนะครับที่เราดำเนินการกันอยู่นะครับเช่นเรื่องร้องเรียนเช่นคดีที่ยังมีอยู่เช่นคดีก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับที่เอกชนมาดำเนินการในพื้นที่แล้วก็มีการให้ราคาหรือคุณลักษณะหรือสเปคนะครับที่มีการพูดทางภาษาทางการข่าวนี่ก็คือการล็อกสเปคแล้วก็ไปดำเนินการในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็จะรวบรวมมาเพื่อไต่สวนตรวจสอบในคราวเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็นคดีที่มันจะมีมาตรฐานแล้วก็ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเราแยกกันทำมันก็จะไม่ได้เห็นภาพนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องขุดลอกลำน้ำนะครับอย่างจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งจังหวัดเลยนะครับโครงการประมาณ 20-30 โครงการเราก็จะรวบมาทำเพื่อจะให้เห็นการกระทำความผิดชัดเจนนะครับเป็นต้นนะครับวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่างานการไต่สวนตรวจสอบของพนักงานไต่สวนสำนักงานปปช.ภาค5นะครับยกตัวอย่างนะครับที่เราได้ชี้มูลนะครับการกระทำความผิดโดยคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลนะครับตามโครงการเขาจะเรียกว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์สตรีทซ็อกเกอร์นะครับฟุตบอลโกหนูนะครับหรือว่าสนามหญ้าเทียมนะครับในเขตพื้นที่2อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับงบประมาณลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2อำเภอนะครับมีนักการเมืองระดับชาติมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับในพฤติการทั้งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะว่ามีการกำหนดราคากลางนะครับที่สูงนะครับโดยเอกชนที่อยู่ในต่างพื้นที่นะครับอย่างเช่นทางภาคอีสานหรือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าส.ส.นะครับที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่นะครับเพื่อหานะครับหาโครงการลงนะครับใช้คำว่าหาการลงในแต่ละเทศบาลนะครับในพื้นที่2อำเภอนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง พนักงานไต่สวนนะกลุ่มบริหารคดีนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับลงพื้นที่เพื่อขออนุมัติเดินทางไปตรวจสอบไต่สวนนะครับสอบพยานรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าเรื่องดังกล่าวนะครับมีมูลว่ามีการดำเนินการที่ผิดต่อระเบียบและกฎหมายนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตอนถ้าเราฟังนะครับว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยนะครับสนามหญ้าเทียมมันจะมีการล็อกสเปคอย่างไรนะครับในฐานะคนทำงานนะครับได้รับเรื่องนี้มาครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีการล็อกสเปคตามที่มีคำร้องเรียนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเราลงพื้นที่ตรวจสอบไต่สวนแล้วมีการทำสำนวนนะเสนอคณะกรรมการปปช.มันก็จะปรากฏชัดเจนนะครับโดยมีการกำหนดความยาวของหญ้านะครับมีคือเอกชนไปสั่งผลิตไว้เฉพาะต่างหากนะครับที่ไม่มีการทั่วไปนะครับเช่นความยาวหญ้าทั่วไปจะ5เซนติเมตรก็ไปกำหนดเป็น6เซนติเมตรนะครับจำนวนฝีเข็มนะครับคือจริงๆแล้วหญ้าเทียมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนกับพรมนะครับพรมเนี่ยมันจะมีการถักทอนะครับถักทอเช่นทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น8นะครับ8,000ฟีเข็มต่อตารางเมตรนะครับก็ไปกำหนดให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นมาเสนอราคาแข่งก็จะเป็น12,000นะครับฟีเข็มต่อตารางเมตรเอ่ยกำหนดให้มีการทากาวลาเท็กซ์อะไรเงี้ยนะครับและมีเมื่อสั่งผลิตแล้วนะครับก็จะไปกำหนดว่าเวลามันเสนอราคาก็ให้นำตัวอย่างนะครับตามที่กำหนดไว้เฉพาะดังกล่าวนะมาเป็นตัวอย่างในการวันเสนอราคาด้วยทั้งนี้มันก็เป็นการหลบเลี่ยงนะครับหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นนะครับที่ไม่ได้ตัดเตรียมวัสดุไว้ก่อนแล้วนะครับที่จะมาเสนอราคาได้นะครับซึ่งการเปิดให้เสนอราคานะครับของเทศบาลของท้องถิ่นเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาหลังจากที่มาซื้อซองนะครับเรียกว่าซื้อซองหรือรับซองเนี่ยก็กำหนดไม่เกิน10 วัน 15 วันนะครับถ้าหากไม่มีการตัดเตรียมคุณลักษณะหรือแผ่นพื้นสนามฟุตซอลที่เป็นหญ้าเทียมไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการมาเสนอราคาได้ทันนะครับทางกฎหมายทางพรบว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเราเรียกย่อๆว่าทางพรบกฎหมายหัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกสเปคนะครับแล้วเมื่อเขาแน่ใจนะครับว่ามั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นนะครับเขาได้งานแน่นอนนะครับเขาก็จะมีเอกชนที่เข้ามาเป็นทำเป็นเสนอราคาแข่งกันนะครับแต่เขาก็ตั้งเป็นโนมินีนะครับเป็นกลุ่มของเอกชนเพื่อเข้าเสนอราคาในตามแต่ละเทศบาลนะครับเข้าเป็นคู่โดยที่เอกชนรายอื่นนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่เมื่อเห็นคุณลักษณะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้นะครับก็เป็นลักษณะการร่วมกันเสนอราคาด้วยนะครับและเมื่อเขามั่นใจนะครับว่าเขาจะได้งานนะครับกรณีที่งบประมาณแผ่นดินต้องดำเนินการนะครับจะซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมกับเอกชนดังกล่าวเนี่ยไปกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงนะครับสูงกว่าผิดปกติหลายเท่านะครับเช่นนะครับสนามหนึ่งเนี่ยอาจจะมีราคาประมาณ 4-500,000 บาทนะครับไปกำหนดเป็นหลัก2-3 ล้านนะครับโดยที่จริงๆแล้วนะครับหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบทบทวนนะครับจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเองหรือทางผอ.กองช่างหรือเจ้าหน้าที่กองช่างที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญในการเรื่องก่อสร้างนะครับก็ไม่ได้ทำหน้าที่นะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเอกชนนะครับทำให้เราเสียงบประมาณแผ่นดินไปด้วยที่อย่างสูงกว่าที่เราที่ควรจะเป็นนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะครับพูดมีการเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อพิจารณานะครับชี้มูลความผิดทางผู้ถูกกล่าวหาที่1นะครับที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับในพื้นที่โดยจากการสอบในเชิงลึกนะครับสอบในเชิงลึกเราก็ปรากฏว่ามีการให้สินบนนะครับเรียกว่าสินบนนะครับให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวนะครับเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานทางเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือเราเรียกว่าสเตทเมนต์เนี่ยชัดเจนนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของการปปช.แล้วนะครับคณะกรรมการปปช.ก็มีมตินะครับที่ชี้มูลความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ ประมาณเกือบ40รายนะครับประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.นะครับนายกเทศบาลนะครับแต่ละแห่งจะ2อำเภอเนี่ยก็15แห่งนะครับแต่บางคนก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับเราก็ให้ข้อหาตกไปนะครับแล้วผู้ถูกหาที่เราชี้มูลก็จะเป็นพวกทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วก็คุณลักษณะหรือสเปคนะครับที่ไปร่วมกับเอกชนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเอกชนนะครับที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการหลักเนี่ยนะครับแล้วก็มีพนักงานของเอกชนที่เข้าร่วมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้ส่งคดีทั้งหมดนะครับ ซึ่งเอกสารเยอะมากนะครับก็ประมาณ 4-5 แสนแผ่นนะครับเราต้องเหมารถไปส่งที่รัชดานะครับสำนักงานอัยการสูงสุดที่รัชดาเพราะเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเป็นการดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจึงต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางศาลฎีกาก็ได้รับนะครับรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบพยานนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่ช้านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการดำเนินการของการตรวจสอบไต่สวนนะครับเรื่องที่มีการทุจริตในพื้นที่นะครับที่เป็นคดีที่สำนักงานปปช.ภาค5ได้เคยดำเนินการมาแล้วก็สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดข้อที่จริงว่ามีการทุจริตแล้วก็นำงบประมาณแผ่นดินนะครับไปใช้ให้กับเอกชนเอื้อเอกชนโดยไม่ชอบนะครับทำให้ภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับของพวกเราเนี่ยนะครับต้องรั่วไหลออกไปโดยงบประมาณที่ใช้นะครับแทนที่จะใช้แค่ 4-5 แสนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่เราต้องเสียงบประมาณ 2-3 เท่านะครับเพื่อมีการรั่วไหลเพื่อไปเป็นเงินสินบนเงินแบ่งให้กับส่วนต่างๆที่ไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งครับ
2: ครับมูลค่าโดยรวมครับอย่างของเคสชุดเนี้ยครับ
1: ก็เกือบประมาณทั้ง15สนามนี่ก็เกือบ40ล้าน
2: โอ้ครับนะครับเพียงแค่พื้นที่2อำเภอนี
1: ้ใช่ครับนี่เฉพาะตัวอย่างนะครับท
2: ี
1: นี้ก็ในการดำเนินการเรื่องสนามฟุตซอลนี่ก็เกือบเสร็จหมดละนะครับเสร็จหมดละแล้วก็อย่างที่เราได้ยินตามข่าวตามสื่อนะครับบอกว่าทางโคราชนะครับก
2: ็
1: จะมีการชี้มูลนะครับทางอีสานนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีการชี้มูลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เห็นว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องสนามฟุตซอลนะครับในปีที่มีการแปรยตินะครับจากสภามางบประมาณแปรยติก็มาลงในการดำเนินการของเรื่องสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็เป็นคดีความที่ส่งมาให้สำนักงานปปช.ดำเนินการเกือบทั่วประเทศครับ
2: ของทางเชียงใหม่เราก็มีเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
2: ก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าผมมองในมุมของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมองว่ามันก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะฮะมีความซับซ้อนยากไหมครับการทำคดีลักษณะนี
1: ้เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเราต้องดำเนินการนะครับทั้งเป็นด้านงบประมาณนะครับที่จัดสรรมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานคือเป็นพยานเราทำพร้อมกันนะครับทั้งสองอำเภอถามว่ายากไหมก็จะเป็นลักษณะว่าการต้องใช้เวลานะครับเราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลใช้พนักงานไต่สวนของเราเนี่ยในการแบ่งหน้าที่วางแผนการทำงานนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางทางการเงินนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานที่นะครับก็เป็นงานที่เราต้องค้นหาความจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำในภาคของการให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ภาคของการลงโทษด้วยนะครับเราจะดูว่านะครับส่วนไหนนะครับเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับมีส่วนร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับแต่ต้องชัดเจนด้วยพยานหลักฐานนะครับถ้าส่วนไหนที่เขาไม่ได้มีการกระทำความผิดนะครับเรื่องนี้เราไต่สวน90กว่าคนนะครับ
2: แต่90กว่าคนเลย
1: คร
2: ับ
1: แต่เราชี้มูลไปประมาณ3เกือบ40คนนะครับก็ส่วนที่เหลือว่าอาจจะเป็นความผิดที่ เป็นแพ่เพียงวินัยนะครับไม่มีเจตนาร่วมทุจริตนะครับอาจจะพลั้งเผลอถูกสั่งการให้พิมพ์เอกสารว่าการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนในขั้นตอนโครงการเนี่ยหลายส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพวกกรรมการตรวจรับเอ่ยเป็นเจ้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่ธุรการที่ต้องมาพิมพ์หนังสือพิมพ์เอกสารนะครับเอาสเปคที่เขาล็อกมาพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตนะครับเพราะว่าผู้ข้ามชาให้พิมพ์อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับอาจจะเป็นผิดแพร่พลั้งเผลอวินัยเล็กน้อยเราก็จะส่งให้หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยปปชนะครับพรบ.ปปช.เนี่ยนะครับเราก็จะมีทางออกให้นะครับแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าทั้งการกระทำความผิดและพิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยครับ
2: ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมด
1: ใช่ครับ
2: นะก็จึงเป็นที่มาของความสำคัญนะที่พี่บุญยิ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าจริงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีอีกมากก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนหรือเกิดเป็นคดีเกิดขึ้นนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าแต่ละภาคส่วนนะประชาชนทุกท่านข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการทุกท่านเนี่ยนะครับมาร่วมกันหาแนวทางในการหยุดยั้งหรือป้องกันเพราะปัจจุบันเนี่ยมีตัวช่วยเยอะครับนะครับอย่างเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับทางปปช.เองก็มีช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียนที่เป็นความลับนะฮะไม่เก็บรหัส IP address ใดๆทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวช่วยในด้านกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านนะครับเช่นในมาตรา134นะครับ134นะครับของพรบ.ปปช.ที่ว่าถ้าท่านโดนนะฮะสั่งให้กระทำการบางอย่างที่อาจจะเป็นการทุจริตนะครับถ้าท่านได้ทำหนังสือโต้แย้งนะครับหนังสือยืนยันคำสั่งทบทวนคำสั่งหรือส่งมาที่ยังสำนักงานปปช.ถึงเรื่องราวนั้นๆภายใน30วันนะครับโดยเขียนเลขมาตรานี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ต้องรับโทษนะครับตามกฎหมายและมีอีกหลายอย่างเลยครับที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภาคเหนือแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของภูเขาเรื่องของป่าจำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันในบทบาทหน้าที่ของตนเองประชาชนราชการเจ้าหน้าที่รัฐผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะและผมก็เห็นแล้วว่าจริงๆสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความเชื่อครับมันได้ถูกพิสูจน์มาในหลายๆกรณีแล้วเช่นเดียวกันนะครับในเคสถัดไปครับที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของทางภาคเหนือเราเนี่ยครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
1: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วก็เตรียมมาหลายเคสนะครับที่เราทำตรวจสอบและไต่สวนจนประสบผลสำเร็จในบทบาทหน้าที่นะครับว่าสามารถค้นหาความจริงนะครับค้นหาความจริงจนพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำการทุจริตแล้วก็เบียดเบียนต่องบประมาณแผ่นดินไปโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับตามข่าวตามสื่อเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่ละแห่งเนี่ยซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนทีนี้เราก็มีการเคยเราได้ดำเนินการชี้มูลความผิดนะครับทำเรื่องตรวจสอบไต่สวนเป็นสำนวนคดีความเนี่ยส่งสู่ศาลนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็มีการลงโทษกันจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีถึงการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษนะครับตามที่คณะกรรมการชี้มูลนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายนะครับผมเน้นว่าบางรายและบางหน่วยงานนะครับที่กระทำทุจริตนะครับเช่นโครงการขุดลอกนะครับขุดลอกอย่างเช่นขุดลอกของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับทั้งนี้นะครับงบประมาณที่เข้าสู่พื้นที่นะครับพื้นที่หน่วยงานเนี่ยเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับว่าลุ่มน้ำแม่น้ำใกล้บ้านเขาเนี่ยจะถูกขุดลอกนะครับจะถูกบำรุงรักษาให้ทันนะครับก่อนที่ฝนจะมาก่อนที่น้ำป่าจะไหลมาจากบนดอยนะครับที่เราเห็นตามข่าวนะครับบ้านก็ถูกพัดพาเสียหายมีโคลนถล่มอยู่ไม่ได้นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับทีนี้เราก็มาคลี่ดูนะครับมาคลี่ดูว่าในกรณีการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐล่ะทำไมป้องกันไม่ได้หรือทำไมมันมีจุดบกพร่องตรงไหนมันเป็นคำร้องเรียนเข้ามาเราก็พยายามจะคลี่จะพยายาม ตรวจสอบและไต่สวนนะครับเพื่อหาคนกระทำความผิดนี้ให้ออกจากระบบไปนะครับอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีการลงโทษและผู้กระทำความผิดจริงนะครับเคสนี้นะครับมันก็ทางศาลได้ลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการขุดลอกลำน้ำนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะว่าไปดำเนินการเองนะครับของงบประมาณจากกรมมานะครับเป็นอนุมัติลูกจ้างชั่วคราวนะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับทีนี้จากที่ดำเนินการแล้วนะครับเห็นช่องทางว่าจะมีการสามารถทุจริตได้นะครับก็ไปติดต่อนะครับชาวบ้านนะครับให้มาเป็นอ้างว่านะครับจะให้มาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในการดำเนินการขุดลอกนะครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับงบประมาณที่ดำเนินการอาจจะไม่ถึงเท่าที่ขออนุมัติมานะครับเพราะว่าอย่างอาจจะแค่ 50% 60% เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ทีนี้ขอมางบประมาณเยอะมากเผื่อนะครับเผื่อไว้ว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะไปจ้างแรงไปอ้างว่าชาวบ้านนะครับแรงงานที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็เอาชื่อนะครับพาเขาไปเปิดบัญชีธนาคารให้ทำ ATM รหัสไว้แล้วยึดไว้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อุปโลกว่าชาวบ้านเหล่านั้นนะครับได้มาทำงานมาช่วยกันขุดลอกจริงได้มาช่วยการทำฝายจริงทำทางระบายน้ำจริงแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านที่ถูกอุปโลกขึ้นมาไม่ได้ทำงานจริงครับแต่ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งเวลาปฏิบัติเวลาอ้างว่าทำงานปฏิบัติเวลางานนะฮะปกติและมีโอทีนะครับเวลาล่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทำเอกสารเท็จทั้งหมดนะครับให้ชาวบ้านที่ดำเนินที่อ้างว่าได้มาดำเนินการกับหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็เบิกเงินซึ่งตามระเบียบราชการเนี่ยนะครับเมื่อมีการส่งเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวบ้านที่ถูกอ้างว่ามาทำงานแต่เนื่องจากถูกยึด ATM ไว้แล้วบัญชีธนาคารก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ก็เสียหายนะครับจากการพิสูจน์ความผิดเนี่ยนะครับพิสูจน์ความเสียหายเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านแต่ละคนก็จะมีเงินเข้าบัญชีเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยถูกใช้ให้เซ็นเอกสารนะครับโดยเป็นการค่าตอบแทนในการเซ็นนะครับหัวละ500บาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็จะใช้ชาวบ้านอยู่พื้นที่สูงๆนะครับบนดอยสูงๆเพื่อลบหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้เราก็จะใช้เมื่อมีคำร้องเรียนมีพฤติการมาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่พนักงานไต่สวนของเราก็ต้องลงพื้นที่นะครับไปพูดคุยไปหาพยานหลักฐานนะครับซึ่งได้ให้ความได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับความร่วมมือบ้างแต่เราก็ใช้ความพยายามนะครับจนสามารถทำเป็นพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันมีการใช้แรงงานเท็จหรือที่เรียกว่าแรงงานผีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำนะครับนำผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำผิดเนี่ยนะครับขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้แล้วก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษนะครับอย่างก็เป็นต้นนะครับในการทำงานดำเนินการในส่วนของเรื่องตรวจสอบในส่วนของกลุ่มแผนคดีของในส่วนของเรานะครับ
3: ครับซึ่งลักษณะคดีลักษณะนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะฮะบางครั้งนะฮะหลายโครงการเนี่ยนะครับใช้ชื่อคนเดียวนะวนซ้ำๆสมมติว่าถ้าผมเป็นชาวบ้าน1คนใช่ไหมเผลอเอาบัตรประชาชนเอาบัตร ATM ไปเปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาเก็บบัตรประชาชนเก็บบัตร ATM ไปเรียบร้อยอยู่กับตัวเขานะชื่อผมก็จะเวียนอยู่หลายโครงการภายใต้หน่วยงานนี้นะเวียนไปทำที่นั่นที่นี่แม้ปัจจุบันผมอาจจะเป็นพนักงานเซเว่นนะครับอาจจะไปทำงานร้านสะดวกซื้อหรือไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ชื่อก็ยังวนไปใช้ซ้ำๆอยู่ลักษณะนั้น
1: ใช่คร
3: ับ นะครับ
1: อีกนิดนึงก็มีข้อสังเกตนะครับว่าบางทีเราไปทำมันไม่ใช่คดีเดียวนะครับเราก็ไปขยายผลเรารับผิดชอบ8จังหวัดเราก็จังหวัดนี้มันมีนะมีลักษณะนี้เราสารลงโทษนะเราก็ไปขยายผลแล้วก็ไปเจอนะบางเคสก็แปลกหมายความว่าใช้ชื่อคนตายใช้ชื่อคนเสียชีวิตเลยนะคือไม่ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เอามาเบิก
3: ใช้ยาวไปหน่อย
1: ณเวลาที่เบิกเนี่ยบุคคลคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยัง เบิกซ้ำๆอยู่นะครับจนเราไปดูเราไปพิสูจน์ว่าเอ้าเรามันไม่ถูกต้องละ
3: นี่คือแรงงานผีของจริงนะ
1: ใช่
3: ผ
1: ี
3: เป็น
1: ใช่
3: ๆแรงงานผีของจริงนะ
1: เพราะว่าบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
3: ก็เป็นอีกเคสนึงครับเกี่ยวเนื่องกับที่หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าหลายครั้งนะที่เกิดขึ้นปัญหาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านต่างๆนะภัยพิบัติส่วนหนึ่งนะทรัพยากรธรรมชาตินะยาเสพติดเศรษฐกิจสังคมท่านลองไปดูต้นตอนะของปัญหาต่างๆจริงๆนะทั้งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในเชียงใหม่เราในพื้นที่ภาคเหนือเราเนี่ยนะครับตัวต้นตอจริงๆเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาก็จะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นภัยอยู่รอบตัวแล้วครับนะถ้าเรารู้นะมีความรู้ที่เท่าทันนะมาช่วยกันหาหนทางแสวงหาหนทางในการร่วมมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกหรอกครับว่าเราควรจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเรามาทำร่วมกันสิ่งนั้นดีไหมเพื่อให้คนที่ฉกฉวยช่วงชิงเงินของแผ่นดินทรัพยากรของแผ่นดินเหล่านี้เนี่ยนะได้ตระหนักได้เบาได้ผ่อนหรือได้หยุดลงไปนะครับมีอีกสักเคส2เคสไหมครับนะฮะที
1: ่เดี๋ยวก็เตรียมมานะครับนะทีนี้ขออีกสักเรื่องแล้วกันนะครับว่าที่เป็นผลที่เราดำเนินการแล้วสามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษในชั้นศาลพิสูจน์ให้ศาลดูและศาลก็สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้นะครับก็แล้วก็เรียกความเสียหายเรียกงบประมาณคืนสู่รัฐบาลงบประมาณแผ่นดินได้นะครับมาชดเชยความเสียหายนะครับ
3: ครับ
1: ที่นำเคสมานะครับทางนักประกรณ์ก็ได้กล่าวนะครับว่าที่เรานำเคสมาเนี้ยก็ไม่ได้คืออยากจะให้นะครับไม่ได้ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กระทำความผิดนะครับก็เป็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้อยากจะให้ทางประชาชนนะครับทางชาวบ้านนะครับหรือทางหลายส่วนนะครับที่พบเห็นนะครับที่พบเห็นว่ามันมีการกระทำความผิดในลักษณะคล้ายๆกันหรืออย่างอาจจะตรงกับที่ทางผมเล่าเนี่ยนะครับว่าดูแล้วนะครับสร้างถนนหนทางก็ดีสร้างสะพานสร้างอะไรก็ดีนะครับมันผิดปกตินะนะครับแล้วก็ปปช.ได้เคยฟังการวิทยุนะครับกลุ่มงานคดีของภาค5นะครับปปช.ภาค5ก็ดำเนินการเรื่องจนสำเร็จส่งศาลนะเขาก็ทำจนได้ตามบทบาทหน้าที่ได้นะครับก็ยินดีนะครับเข้ามาแล้วก็มีช่องทางการร้องเรียนหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องนี้นะครับผมขออีกสักเคสนะครับเช่นเรื่องนี้เนี่ยปรากฏตามสื่อนะครับเรื่องนี้ปรากฏตามสื่อนะครับเราถ้าเราย้อนไปสักปี63 64นะครับประมาณปี63ที่โรคระบาดนะครับโควิด19นะโคโรนา2019นะครับที่ระบาดหนักนะครับเราก็กลัวกันนะครับเราก็ใช้แมสนะครับก่อนเราจะฟื้นคืนมากระทบทั้งสังคมเศรษฐกิจนะครับเยอะนะครับทีนี้เราก็ประเทศเรานะครับเป็นประเทศที่ต้องใช้งบประมาณในการกู้ยืมนะครับกู้ยืมมาฟื้นฟูมาเยียวยาหลายส่วนนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีข่าวอยู่ประปรายนะครับว่ามันจะมีการดำเนินการมาป้องกันนะครับป้องกันของโรคโควิด19ในหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีหน่วยงานส่วนกลางหลายส่วนนะครับที่จะสอบไปทางทุจริตละนะครับและทีนี้มันมีเรื่องจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เนี่ยนะครับจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เป็นการของอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ร่วมกับนะครับร่วมกับเอกชนนะครับเจ้าหน้าที่ในร่วมเอกชนในการหานะครับเขาเรียกว่าชุดแคสเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มเปราะบางนะครับวงเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการให้อยู่กับบ้านนะครับไม่ออกไปไหนเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อของโควิด19นะครับแต่ว่าในการอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับอยู่กับที่พักเนี่ยมันก็ต้องมีการแยกนะครับแยกว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็อยู่กับลูกหลานนะครับอยู่กับครอบครัวก็ต้องมีการแยกอุปกรณ์ของใช้นะครับเพื่อไปอีกส่วนหนึ่งทางอบจ.เขาก็หวังดีนะครับก็จะซื้อนะครับเขาเรียกชุดแคสเซ็ต13รายการประกอบด้วยแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับถ้วยช้อนนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับอุปกรณ์ที่หวีอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องไม่ใช้ร่วมกับบุคคลในบ้านนะครับก็กลายเป็นช่องทางครับกลายเป็นช่องทางว่าผู้บริหารของอบจ.นะครับไปร่วมมือกับทางเอกชนนะครับไปกำหนด ซื้อของที่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดนะครับเช่นราคาตามท้องตั้งราคาประมาณไว้นะครับอย่างผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะครับราคา300 400นะครับปรากฏว่าเราไปพิสูจน์ตามออกสื่อนะครับว่างานไต่สวนของสำนักงานปปชภาค5นะครับแล้วก็จังหวัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผ้าผืนบางๆนะครับผ้าผืนบางๆราคาไม่

0: 27,700 ชุดนะครับชุดชุดละ510บาทนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ย16ล้านกว่าบาทแต่จริงๆแล้วต้นทุนนะครับเอกชนที่ไปดำเนินการด้วยคู่สัญญาเนี่ยครับซึ่งเป็นนอมินีของผู้บริหารของหน่วยงานแห่งนี้นะครับต้นทุนจริงๆนะครับเราเคาะมาได้แค่ไม่ถึง6ล้านนะครับเกิดความเสียหายเป็น10ล้านนะครับเป็น10ล้านซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่เราดำเนินการแล้วก็มีนโยบายจากทางคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็ผู้บริหารสำนักงานปปช.เนี่ยว่าเรื่องอย่างเนี้ยเราต้องรีบทำนะครับรีบทำเพื่อระงับยับยั้งนะครับเพราะช่วงนั้นน่ะมันจะมีการซื้ออุปกรณ์ของใช้หรือซื้อยาซื้อแมสซื้อหน้ากากนะครับที่จะไปป้องกันโควิดเนี่ยเพื่อป้องปรามว่ามันมีการทำความผิดแล้วสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.ได้ดำเนินการเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษในชั้นศาลได้นะครับแล้วเรื่องนี้เราก็ชี้มูลไปนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยท่านเลขาธิการในขณะนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็น่าจะได้มีการป้องปรามในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งที่ก็จะมีการทุจริตในงบประมาณของโควิด19นะครับเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับสิ่งที่เข้ามาสู่การตรวจสอบได้แต่ส่วนของสำนักงานปปช.นี่นะครับนอกจากการหนังสือร้องเรียนแล้วนะครับเรื่องนี้ก็หยิบยกมาจากที่เป็นสื่อออกสื่อออกข่าวนะครับก็จำได้ก็จะมีการออกสื่อนะครับว่าได้ของมานะครับแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าผ้าผืนนิดเดียวนะครับช้อนก็บางนะครับซ่อมก็บางอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นนโยบายของท่านทางรองเลขาธิการภาค5นะครับว่าเราต้องดำเนินการโดยด่วนนะครับเพื่อระงับยับยั้งแล้วก็แก้ปัญหาครับให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นต้นนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องในตอนนั้นผมจำได้เลยครับว่าในฝั่งของงานป้องกันเนี่ยก็มีการทำโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงนะก็จะสำรวจเบาะแสนะเกี่ยวกับการทุจริตนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาโดยจริงจังนะแต่เป็นเรื่องที่ทางประชาชนนะครับมีข้อสังเกตข้อพูดถึงกันผมจำได้นะตอนนั้นนะแค่ช่วงเวลาเดือนเดียวเดือนมิถุนายนปี63เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเรามีข้อมูลเข้ามาทีเดียวพร้อมกัน 8,000 กว่า 8,000 กว่าเรื่องครับแล้วก็แต่ละหมุดที่ปักพิกัดจุดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแคสเซ็ตครับแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกครับเช่นเรื่องของการซื้อนะฮะเครื่องวัดอุณหภูมินะครับการซื้อแม้กระทั่งเตียงไม้ไผ่ครับเวลาเขาจัดทำโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับที่ตอนนั้นผู้ป่วยเยอะมากนะครับก็มีจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าในเรื่องของทุกครั้งครับที่มีวิกฤตนะวิกฤตนำไปสู่โอกาสใช่ไหมครับและหลายครั้งเนี่ยบางคนหลายท่านนะก็ใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยในการแสวงหานะฮะประโยชน์ที่อาจจะไม่พึงชอบนะทั้งด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยศีลธรรมคุณธรรมต่างๆครับ
0: ถ้าปปช.จับคนทุจริตได้แล้วนะครับถ้าหากมีคนถูกจับนะครับมาให้เสนอให้เงินให้ทองกับเจ้าหน้าที่ปปช.หรือว่าหน่วยงานเหลือขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคำถามเป็นการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ปปช.ทำงานนะครับเราก็มีหน่วยตรวจสอบของปปช.ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนมานะครับเราก็จะมีหน่วยงานภายในนี่นะครับในการดำเนินการตรวจสอบนะครับส่วนจะมีผิดรับโทษอย่างไรนะครับเราก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็เจ้าหน้าที่ปปช.ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งนะครับถ้ากระทำการทุจริตหรือว่ากระทำการมิชอบอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนนะครับโดยตั้งองค์คณะไต่สวนนะครับมีหลายเคสครับมีหลายเคสนะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้ก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งนะครับเป็นพนักงานไต่สวนระดับสูงนะครับก็ถูกดำเนินการนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนอกจากเจ้าที่ปปช.แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราถ้ามีเรื่องเข้ามานะครับเราก็จะพิสูจน์ความจริงนะครับก็จะเป็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของเรานะครับแล้วก็เสนอสำนวนให้ทำงานปปช.พิจารณาต่อไปถ้ามีความผิดจริงแล้วก็เสนออัยการหรือศาลพิจารณาต่อไปได้ครับผม
1: นะในฝั่งนั้นทางฝั่งในทางกลไกนะทางระเบียบกฎหมายที่ได้วางไว้นะฝั่งของผมแล้วกันนะงานป้องกันนะที่ได้พบเจอกับมวลชนจำนวนมากและผมได้อยู่มีโอกาสอยู่กับปปช.ตั้งแต่สมัยที่ผู้คนยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันเลยครับพี่บุญยิ่งครับ

0: ผู้คนอาจจะมองสนใจในด้านอื่นๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยทุกหัวระแหงทุกหัวสื่อเนี่ยเน้นเป็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับภาพสะท้อนของสื่อที่นำมาเสนอเนี่ยก็เกิดจากความต้องการอยากรู้นะความสนใจของประชาชนนั่นแหละนะครับผมคิดว่าผู้ที่จะมาช่วยกันนะครับแม้กระทั่งตัวปปช.เองเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าปฏิบัติตนดีไม่ดีอย่างไรนะครับตัวผมหรือว่าตัวพี่บุญยิ่งเองเนี่ยนะครับคนที่จะช่วยกันปรับได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดก็คือประชาชนแต่ละท่านนั่นแหละครับแต่ว่าน่าจะต้องช่วยกันหลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับสังคมนะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าพวกเราช่วยกันสุดท้ายครับพี่บุญยิ่งมีอะไรจะฝากไหมครับ
1: ครับขอบคุณนะครับก็ฝากไว้กับทางผู้รับฟังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ความมั่นใจนะครับในการดำเนินการของสำนักงานปปช.นะครับโดยที่อย่างผมรับผิดชอบอยู่ก็คือสำนักงานปปช.ภาค5ในส่วนงานของกลุ่มบริหารคดีเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องที่เห็นว่าสอบเป็นทุจริตหรือว่าไม่แน่ใจนะครับก็ส่งมาครับส่งมาเราจะพิสูจน์ให้นะครับเป็นหน้าที่และบทบาทของพนักงานไต่สวนนะครับกลุ่มบริหารคดีที่จะตรวจสอบและไต่สวนนะครับก็ยินดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาพบก่อนก็ได้นะครับที่สำนักงานครับ
0: ดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภาสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไพพื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอด

0: ภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนกันสมรสนะครับเจ้าเก่านำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยเพื่อจะมีประโยชน์ทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถเอาไปปฏิบัติได้นี่ก็ถือว่าความรู้เหล่านี้มีคุณค่าเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีความรู้อีกเหมือนเดิมแต่พูดเกี่ยวกับผลไม้ก็คือส้มโอนี่แหละที่เป็นข่าวออกมาว่าเอ๊ะกินส้มโอแล้วมันกลายเป็นกินยาพิษใช่หรือไม่วันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจกันว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าส้มโอนั้นก็เป็นผลไม้ที่หลายคนนั้นชื่นชอบอยู่และก็มีตลอดฤดูกาลเลยแต่กินไปแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วมาดูกันว่าส้มโอนั้นมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรกันนะครับ

ังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจต้องบอกกับท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบกินส้มโอผู้จัดก็ชอบนะครับส้มโอผู้จัดนี้เป็นคนจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นส้มโอก็เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของนครปฐมเมื่อก่อนนั้นมีเยอะมากๆจนกระทั่งเป็นสโลแกนของจังหวัดที่เมื่อก่อนนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมืองส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยเรียกว่าชูโรงด้วยส้มโอเลยนะครับซึ่งมีหลายสายพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์ทองดีขาวน้ำผึ้งท่าคอยขาวแตงกวาทับทิมสยามแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วแต่คนชอบก็จะมีรสชาติต่างกันไปถ้าเป็นพวกทองดีนี้ก็หวานอมเปรี้ยวแล้วก็เนื้อมันก็จะฉ่ำนิดนึงแต่ถ้าเป็นขาวน้ำผึ้งนี้เนื้อมันจะแน่นแล้วก็ได้รสชาติกลมกล่อมเรียกกันว่าเป็นที่นิยมในตลาดเหมือนกันแต่ที่เห็นกันมากที่สุดเนี่ยที่พูดถึงกันส่วนมากก็จะเป็นพันทองดีนี่แหละเป็นทรงกลมแป้นด้านในสีชมพูเรียกกันว่ากินแล้วชื่นฉ่ำที่สำคัญก็คือว่าส้มโอนั้นมีวิตามินซีสูงเหมือนกันก็อยู่ในพืชตระกูลส้มนี่แหละส่วนมากก็จะเป็นกลีบอย่างที่เห็นกันจริงๆเนี่ยส้มโอก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันแพร่หลายแล้วก็มีรสชาติที่ดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเรียกกันว่าเมื่อก่อนนั้นก็จะปลูกกันเป็นที่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกที่ก็มีการปลูกส้มโอกันหมดไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีนครปฐมหรืออีกหลายที่เพราะเราว่าดูแล้วก็เป็นผลไม้ที่ปลูกกันง่ายๆแต่ว่าถ้าปลูกแบบที่เรียกกันว่าเอาคุณภาพเนี่ยก็จะมีไม่กี่พันถ้าเกิดว่าปลูกแบบธรรมดาที่ขายกันทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่ามีส้มโอขายตามท้องตลาดเมื่อก่อนนั้นก็ลูกละ10บาท20บาท30บาทแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่เป็นที่นิยมสักนิดนึงพวกทองดีหรือไม่ขาวน้ำผึ้งพวกเนี้ยก็จะมีราคาแพงนิดนึงและส้มโอนี้ต้องบอกว่าเอาไปรับประทานเป็นผลไม้หรือไม่ไปประกอบอาหารอะไรมากมายเลยนะครับมีการใส่เป็นเครื่องเคียงหรือไม่เอาไปยำสมัยก่อนยำส้มโอเนี่ยที่ผู้จัดตอนเป็นเด็กๆเนี่ยแม่เขาจะทำเนี่ยเขาจะใช้มะพร้าวนี้คั่วให้มันหอมแล้วก็ผสมลงไปใส่กระเทียมไปด้วยก็มีแล้วก็น้ำปรุงรสต่างๆที่มีน้ำธรรมดาใส่น้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลาหรือเกลือลงไปเนี่ยแล้วก็คลุกเคล้ากันเรียกกันว่าออกมาอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้การยำส้มโอก็แตกต่างกันออกไปเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยรับประทานกันแบบปกติเนี่ยมันก็คือกินแค่รสชาติตามธรรมชาติก็มีการที่จะไปปรุงแต่งตามแบบฉบับของครัวไทยทั่วๆไปที่ทำกันหรือเอาไปปรับแต่งอะไรต่างๆในการที่จะทำให้ส้มโอนั้นรับประทานได้อร่อยขึ้นแต่เอาแค่ง่ายๆเนี่ยทานกันแบบธรรมชาติเนี่ยก็ถือว่าถ้ามันหวานเนี่ยจะอร่อยแบบมากๆเลยและที่สำคัญก็คือว่าบางคนก็มีพริกเกลือรับประทานไปด้วยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงก็คือส้มโอนั้นก็เหมือนพวกส้มจะเป็นกรีบๆแบบนั้นถ้าทานมากไปก็อาจจะทำให้เป็นยาระบายได้เหมือนกันในความเชื่อต่างๆของส้มโอเนี่ยเขาบอกว่าในพิธีไหว้พระจันทร์ของจีนเนี่ยส้มโอถือว่าเป็นเครื่องสังเวยที่สำคัญเนื่องจากว่ามีความเชื่อว่าหลังจากการไหว้แล้วถ้าผ่าส้มโอออกมาแล้วกลางลูกแห้งไม่มีน้ำเลยนะครับจะเป็นเครื่องหมายของคำว่าโชคดีนี่แหละสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานจะนำส่วนของส้มโอมาทาหน้าเชื่อว่าทำให้ผิวพรรณนั้นผุดพองและถ้าเกิดว่ากินส้มโอในคืนนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตาเป็นประกายสวยงามนอกจากนี้ส้มโอยังเป็นสัญลักษณ์แทนศีรษะของชาวจีนที่เสียชีวิตในการกู้ชาติอีกด้วยเขาบอกว่ามาทาหน้าแล้วน่าจะดีขึ้นเนี่ยคือส้มโอเนี่ยมันจะเป็นกรดอย่างหนึ่งคล้ายๆกับมะนาวถ้าเอามะนาวมาขัดทองเหลืองเนี่ยมันจะเงาส้มโอก็เหมือนกันนะครับมันเป็นกรดถ้ามาขัดนี้สามารถที่จะขัดทองเหลืองหรือเหล็กต่างๆพวกนี้ได้พอสมควรสมัยโบราณเขาก็ใช้แบบนั้นนะครับใช้มะนาวมาขัดพวกขันทองเหลืองพวกนี้หรือเอามาขัดโกรกต่างๆก็จะทำให้เป็นเงาวาวได้ส้มโอก็จะออกแบบนั้นเหมือนกันก็มีทั้งรสชาติที่เปรี้ยวหวานอร่อยก็สามารถที่จะรับประทานกันได้แต่ว่าเมื่อรับประทานกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นยาพิษอย่างหนึ่งมันคืออะไรกันนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าส้มโอนั้นที่บอกว่าเป็นผลไม้เทพมันอาจจะเป็นยาพิษที่ทำลายตับมันเป็นไปได้เหมือนกันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจะสรรพันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับยังพูดถึงส้มโอกันอยู่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นผลไม้เทพเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่จะไหว้อะไรหลายอย่างเนี่ยก็จะมีส้มโอนั้นอยู่ด้วยแต่ในเรื่องของการรับประทานกันนี้ถือว่าเป็นผลไม้ตระกูลส้มที่หลายคนนั้นชอบทานเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีการพูดถึงว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นยาพิษไปทำลายนู่นทำลายนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายตับมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าส้มโอนั้นเป็นราชาผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีแต่ถ้าเรากินผิดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินแบบแกล้มเหล้าหรือกินเพื่อแก้เมามันอาจจะเปลี่ยนสถานะจากยาดีกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาถึงได้บอกว่าห้ามกินส้มโอหลังดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจว่าส้มโอหวานฉ่ำนี้มันมีวิตามินสูงมันน่าจะช่วยขับแอลกอฮอล์ออกไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในส้มโอมีสารที่เรียกว่าฟูราโนมูคาลีนสารนี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยกำจัดสารพิษในลำไส้แล้วก็ตับผลที่ตามมาก็คือว่าเอทานอลหรือแอลกอฮอล์นี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายนานขึ้นและก็จะมีความเป็นพิษสูงขึ้นทำให้ตับนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่าส้มโอแก้เมาได้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่แต่ถ้าจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะกินส้มโอเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยห่างกัน48ชั่วโมงถึงจะกินส้มโอได้เพื่อความปลอดภัยของตับมาดูเกี่ยวกับยานะครับสารฟูราโนคูมารินในส้มโอนั้นถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยากับยาหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาโรคหัวใจยาความดันยารักษามะเร็งยาลดไขมันการกินคู่กันเนี่ยมันจะทำให้ยาออกฤทธแรงเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยานั้นไม่ได้ผลดังนั้นผู้ป่วยเรื้อรังควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนกินจะได้ไม่มีผลต่อยานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมองเห็นว่ามันอาจจะเกิดโทษถ้ากินส้มโอเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยส้มโอเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวมีโทษก็คือว่าการกินผิดเวลาการกินไปร่วมกับการกินอย่างอื่นเข้าไปหรือคิดว่าจะไปแก้แบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันกินได้ปกติมันไม่ได้เป็นพิษแต่ว่าต้องมีความรู้ในการที่จะทานควบคู่กับสิ่งต่างๆที่บอกมาแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันก็มีกับส้มโออย่างเช่นเกี่ยวกับเปลือกของส้มโอแล้วก็ไส้ขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือยาอายุวัฒนะดีๆนี่แหละแม้ส้มโอจะมีข้อระวังต่างๆแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่เรากินกันเราจะเอาเปลือกเขียวๆนั้นหรือไส้สีขาวๆที่เป็นเนื้อปุยเนี่ยทิ้งไปเลยไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นยาวิเศษในตำราแพทย์โบราณเลยนะครับในส่วนที่เป็นสีเขียวหรือไม่ก็เป็นสีเหลืองเนี่ยสรรพคุณมันแก้ไอขับเสมหะลดอาการบวมน้ำแล้วก็แก้เมารถถ้าเกิดว่าเอาไปต้มน้ำเนี่ยแล้วก็เอามาสระผมเนี่ยจะช่วยให้ผมดกดำแล้วก็แก้ผมร่วงได้หรือถ้าต้มอาบเนี่ยหรือไม่ก็อบไอ้น้ำเนี่ยมันช่วยแก้หวัดแล้วก็ผ่อนคลายได้เพราะว่ามันมีสารอนุมูลอิสระชะลอวัยลดฝ้าแล้วก็กระในส่วนของไส้ขาวๆเปลือกขาวที่เป็นฟองน้ำเนี่ยเขาบอกว่าสรรพคุณมันมีสารเพคตินที่สูงมากแล้วก็จะช่วยดักจับไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เคลือบกระเพาะอาหารเวลาที่จะปวดท้องวิธีที่จะมาใช้กันเนี่ยส่วนมากก็จะมาทำอาหารนี่แหละแกงส้มเปลือกส้มโอยำเปลือกส้มโอหรือเชื่อมทำขนมแต่ว่าต้องคั้นกับน้ำเกลือก่อนนะครับเพื่อลดความขมก่อนในเปลือกส้มโอแต่ที่สำคัญเนี่ยมีข้อควรระวังนิดนึงคือเปลือกและไส้ขาวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปกินตอนท้องว่างและก็ควรล้างให้สะอาดที่สุดเพื่อป้องกันยาฆ่าแมลงตกค้างเพราะฉะนั้นถ้าดูกันโดยรวมเนี่ยทั้งลูกเลยนะครับส้มโอทั้งลูกนี้ทั้งเปลือกแล้วก็ไส้ในของมันสามารถที่จะทานได้แล้วก็มีประโยชน์อีกด้วยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาจะทานนี้ลองดูกันดีๆว่ามันจะมีโทษต่อเราแบบไหนศึกษากันสักนิดนึงแล้วจะทานส้มโออย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขกันนะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่ด้วยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณนันทพัฒน์ปันกันและดิฉันนันทิยาหานพยัคฆ์ร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงบ่ายวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะก็สืบเนื่องจากอุณาลมแดงสู่สภากาชาดไทยนะคะย้อนประวัติสภานายิกากว่า133ปีค่ะสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่หนุนอสมปักหมุดแอปพ้นภัยพร้อมส่งมอบชุดทานน้ำใจ111ชุดดูแลกลุ่มเปราะบางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องลืมบ่อยแค่แก่หรือสัญญาณสมองเสื่อมนะคะค่ะจากอุณาลมแดงสู่สภากาชาดไทยย้อนประวัติสภานายิกากว่า133ปีค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะนับเป็นอีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์องค์กรด้านมนุษยธรรมของชาตินะคะซึ่งก็มีจุดกำเนิดย้อนกลับไปเมื่อกว่า133ปีค่ะเรื่องราวเริ่มขึ้นในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112พศ2436นะคะเมื่อสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสแล้วก็มีทหารบาดเจ็บจากการสู้รบท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์พร้อมด้วยสตรีชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะจึงเริ่มรวบรวมเงินแล้วก็สิ่งของเพื่อช่วยเหลือทหารค่ะและเสนอให้จัดตั้งองค์กรบรรเทาทุกข์ขึ้นตามแนวทางกาชาดในต่างประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2436ซึ่งต่อมาก็ถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทยค่ะในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันปัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นสภาชนนีส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรกค่ะต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการกาชาดสืบเนื่องมาจนเสด็จสวรรคตเมื่อในวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2498กระทั่งวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อมาค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีในตำแหน่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมอย่างกว้างขวางทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุขการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและในวันที่ 8กันยายนพุทธศักราช2569ประวัติศาสตร์บทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งผูกพันกับกิจการกาชาดมาตั้งแต่แรกกำเนิดของสภาอุณาโลมแดงเมื่อพ.ศ. 2436จวบจนปัจจุบันจากองค์กรเล็กๆที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตของบ้านเมืองสู่สภากาชาดไทยองค์กรสาธารณกุศลแห่งชาติที่ยืนหยัดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาแล้วกว่า133ปีค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติของอุณาโลมแดงสู่สภากาชาดไทยย้อนหลังสภานายิกากว่า133ปีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เรามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นในเรื่องของสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่หนุนอสม.ปักหมุดแอปพ้นภัยพร้อมส่งมอบชุดทานน้ำใจ111ชุดดูแลกลุ่มเปราะบางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่15กันยายน2569เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่3เชียงใหม่บูรณาการความช่วยเหลือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังป้องและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่ได้รับการปักหมุดแจ้งพิกัดผ่านแอปพลิเคชันพลภัยพร้อมมอบชุดทานน้ำใจสู่ผู้สูงวัยณบ้านขี้เหล็กหลวงหมู่ที่6ตำบลขี้เหล็กและบ้านวังป้องหมู่ที่6ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบล

ค่ะกลับมาในช่วงที่2ในเรื่องสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพนะคะวันนี้เราจะพูดถึงลืมบ่อยแค่ไหนหรือสัญญาณสมองเสื่อมนะคะค่ะ8อาการเตือนที่ไม่ควรมองข้ามแพทย์มช.ชวนรู้ทันก่อนกระทบชีวิตประจำวันค่ะวันที่21กันยายนของทุกปีนะคะก็ถือเป็นวันอัลไซเมอร์โลกวันที่ชวนทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้นในสังคมผู้สูงอายุนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการลืมเป็นเรื่องธรรมดาของคนอายุมากแต่หากเริ่มลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นถามถึงมีคำถามเดิมซ้ำๆหลงทางหรือทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ไม่ได้อาการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพียงการหลงลืมตามวัยนะคะและควรได้รับการประเมินจากแพทย์ค่ะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะคำตอบก็คือไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะเพราะภาวะสมองเสื่อมเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการที่ความสามารถด้านความจำการคิดการใช้ภาษาการตัดสินใจหรือการทำกิจวัตรประจำวันลดลงจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะส่วนโรคอัลไซเมอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมและเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดนอกจากนี้ภาวะสมองเสื่อมยังอาจเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงสาเหตุบางอย่างที่สามารถรักษาได้ค่ะเช่นความผิดปกติของไทรอยด์การขาดวิตามินความผิดปกติของเกลือแร่โรคตับโรคไตการติดเชื้อยาบางชนิดหรือภาวะซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติด้านความจำหรือความคิดจึงไม่ควรสรุปเองค่ะว่าเป็นอัลไซเมอร์

0: พาะบางสาเหตุก็สามารถรักษาได้ค่ะ
1: ค่ะเราก็ได้รู้กันเรื่องของสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์กันไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามีอาการอะไรที่เราควรจะต้องสังเกตตัวเองบ้างก็เลยจะมานำเสนอ8สัญญาณเตือนที่ควรสังเกตกันค่ะหากตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะหรือคนในครอบครัวเนาะมีอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อประเมินเพิ่มเติมค่ะสัญญาณเตือนที่1เลยก็คือเริ่มมีการถามคำถามเดิมซ้ำๆค่ะหรือว่าจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้นะคะ2มีการทำของหายบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่านำของไปวางในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเอาเสื้อผ้าไปใส่ไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะคะหรือว่า3นะคะมีอาการหลงทางค่ะเมื่อออกนอกบ้านนะคะหรือว่าสับสนเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะ 4. เริ่มเรียกชื่อคนหรือว่าสิ่งของไม่ถูกต้องเริ่มมีการคิดค่ะว่าเอ๊เขาชื่ออะไรนะหรือว่าของสิ่งนี้เรียกอะไรนะคะ 5. สับสนในเรื่องของวันเวลาหรือสถานที่ 6. เลยก็คือความสามารถในการตัดสินใจลดลงค่ะ 7.ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้อย่างเช่นไม่สามารถอาบน้ำเองได้ไม่สามารถทานข้าวเองได้หรือว่าลืมวิธีการจับสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่าไม่สามารถทำงานหรือกิจกรรมที่เคยทำงานได้ตามปกตินั่นเองและ8ค่ะคือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นมีอาการสับสนหวาดระแวงหรือว่าซึมเศร้านั่นเองค่ะแล้วอะไรที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมนะคะโรคอัลไซเมอร์ค่ะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นอายุหรือว่าพันธุกรรมเนาะหรือปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญก็จะได้แก่โรคต่างๆค่ะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะคะรวมไปถึงการสูญเสียการได้ยินค่ะการสูบบุหรี่ภาวะซึมเศร้าการแยกตัวจากสังคมการไม่มีกิจกรรมทางกายและโรคเบาหวานค่ะฉะนั้นการดูแลตนเองตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มสาวจึงมีความสำคัญค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วจึงเริ่มดูแลสมองนะคะ
0: ค่ะแล้วการดูแลหัวใจก็ช่วยดูแลสมองได้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีแนวทางง่ายๆอยู่6แนวทางค่ะที่สามารถที่จะเริ่มได้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็ได้แก่อันดับแรกเลยนะคะข้อที่1ค่ะขยับร่างกายให้สม่ำเสมอทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะเช่นเดินรดน้ำต้นไม้ปลูกผักหรือออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือ30นาทีต่อวันนะคะค่ะเป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมได้นะคะค่ะ2ก็คือกินอาหารให้หลากหลายค่ะเลือกรับประทานอาหารครบ5หมู่เพิ่มผักและผลไม้และเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องและขนมปังโฮลวีตค่ะ3ก็คืองดบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและภาวะสมองเสื่อมค่ะ 4. ลดหรือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะควรใส่ใจปริมาณการดื่มและลดการดื่มให้น้อยลงค่ะ 5. ก็คือดูแลโรคประจำตัวนะคะโดยเฉพาะโรคในกลุ่มของเมตาบอลิกค่ะเช่นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนั่นเองค่ะและสุดท้ายข้อที่6ก็คือรักษาความสัมพันธ์และทำกิจกรรมกับผู้อื่นค่ะการมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพสมองนั่นเองค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าเราเป็นอัลไซเมอร์แล้วจะรักษาได้หรือไม่นะคะค่ะการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุและระยะของโรคด้วยนะคะหากเป็นภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุที่สามารถรักษาได้แพทย์ก็จะมุ่งรักษาที่สาเหตุนั้นโดยตรงค่ะสำหรับโรคอัลไซเมอร์นะคะการรักษาอาจจะประกอบด้วยการใช้ยาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อชะลอการเสื่อมของความสามารถในการใช้ชีวิตและช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะความจำที่เปลี่ยนไปไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวนะคะหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการหลงลืมมากขึ้นจนเริ่มกระทบต่อชีวิตประจำวันการเข้ารับ การประเมินจากแพทย์จะช่วยให้สามารถทราบสาเหตุและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆค่ะด้วยความห่วงใยจากสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส

0: OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
4: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
2: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
5: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
2: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพ.ส.ต.กุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวท.ชัยภูมิรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ล

0: ังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทําความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจําปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันนี้ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งในส่วนของทางปภ.นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางนะครับก็ทำให้มีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล นะครับ 2,500 หมู่บ้านแล้วก็ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับแล้วก็กรุงเทพทั้ง50เขตด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่มาดูในส่วนของภาคเหนือกันนะครับซึ่งในส่วนของภาคเหนือก็มีการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่27ถึง28กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยนะครับในส่วนของข้อควรระวังก็คือก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและก็อ่าวมาตามันขออภัยนะครับมาตาบันประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแพร่นะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในช่วงของ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่27ถึง3ขออภัยนะครับตั้งแต่27กันยายนจนถึง3ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในเรื่องของการเกิดฝนนะครับวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นวันพรุ่งนี้นะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่29กันยายนจากนั้นนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับในวันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็น
เรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ยังคงมีปริมาณฝนนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ไปจนถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้เห็ดนะครับที่ออกตามป่านะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของการกินเห็ดในป่าในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่นะครับได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการกินเห็ดป่าในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเห็ดพิษซึ่งเห็ดป่าบางชนิดนะครับมีลักษณะคล้ายกันทำให้แยกได้ยากแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดกินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่คล้ายคลึงกันมากนะครับทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือการนำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจจึงมักพบผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจำทุกปีสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดนะครับผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดขึ้นอยู่กับชนิดและก็ปริมาณของสารพิษอาการนะครับก็อาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวและในบางรายนะครับก็อาจจะมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นนะครับหากมีอาการผิดปกติหลังเก็บเห็ดก็ควรที่จะรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดแต่หากเป็นไปได้นะครับก็ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับซึ่งข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ของกองระบาดวิทยานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง23กันยายน2569ก็พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราขออภัยนะครับอัตราตายนะครับ 0.036 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมานะครับก็กลุ่มอายุ 50-59 ปีและก็กลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับแบ่งตามเขตสุขภาพที่พบมากที่สุด5อันดับแรกนะครับได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8และเขตสุขภาพที่9แล้วก็เขตสุขภาพที่7และเขตสุขภาพที่1ตามลำดับแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยและไม่เก็บเห็ดจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดนั้นสามารถที่จะสะสมสารพิษหรือสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้นะครับไม่ควรกินเห็ดดิบหรือสุกๆดิบๆรวมถึงไม่กินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะกระตุ้นให้เกิดพิษได้หากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของการเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและก็สัตว์ป่าที่อำเภอแม่แตงนะครับซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและก็สัตว์ป่าเพื่อที่จะยกระดับการดูแลช้างภาคเหนือที่อำเภอแม่แตงนะครับคณะแพทย์ขออภัยนะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการทำพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างภายใต้ศูนย์สุขภาพช้างและก็สัตว์ป่าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพระครูสังครักษ์วีรวัฒน์นะครับแล้วก็ศาสตราขออภัยนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงรักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้สนับสนุนและก็ภาคีเครือข่ายนะครับร่วมในการเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างซึ่งก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างในภาคเหนือหลังจากมีการดำเนินการด้านสุขภาพช้างมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีโดยที่ผ่านมานะครับก็มีการให้บริการผ่านคลินิกช้างเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตรวจรักษาข้างในหลายจังหวัดแต่การเดินทางไปรักษาในพื้นที่ห่างไกลใช้เวลานานนะครับก็ทำให้การดูแลช้างที่มีอาการป่วยแล้วก็การรักษาอย่างต่อเนื่องมีข้อจำกัดด้วยนะครับซึ่งการสร้างโรงพยาบาลช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่จำนวนมากก็จะช่วยให้ช้างในพื้นที่ภาคเหนือสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยอาคารแห่งนี้นะครับก็ได้มีการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างและก็พัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาช้างโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะรองรับช้างป่วยอาการหนักหรืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ไม่น้อยกว่า6เชือกพร้อมกันพร้อมทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์แล้วก็ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพช้างซึ่งก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานนะครับในการดูแลช้างในระยะยาวแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาการเรียนรู้และก็พัฒนาองค์ความรู้ให้กับช้างของภาคเหนือด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าส่งเสริมเส้นทางชากาแฟสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนายบุลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงาน Coffee and Tree เชียงใหม่กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการนำศักยภาพด้านชาและกาแฟทั้งแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพสินค้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาและก็อัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดจากไร่สู่ถ้วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรเรียนรู้กระบวนการผลิตและก็ลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้มีการคัดเลือกและก็พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชากาแฟจำนวน4พื้นที่ได้แก่วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสาหกิจชุมชนดอยกลางโครงการร้อยใจรักไร่ชาดอยปูมื่นอำเภอแม่อายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับแหล่งปลูกกาแฟเทพเสด็จบ้านแม่ตอนหลวงอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่วิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าชาติพันธุ์บ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทดลองเส้นทางเพื่อที่จะประเมินศักยภาพและก็ต่อยอดสู่ตลาดในอนาคตด้วยนะครับซึ่งในการจัดงานนะครับมี2วันก็คือวันที่26ถึง27กันยายน2569ภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิเศษมาให้ผู้ร่วมงาน

ะครับได้ชิมแล้วก็เลือกซื้อพร้อมทั้งรับชมการสาธิตชงกาแฟเวิร์กช็อปเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาธุรกิจแล้วก็พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเส้นทางชากาแฟให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนชอบชิมค้นพบสัมผัสเชื่อมต่อแล้วก็สนุกครบเครื่องในที่เดียวในงานลานาเอ็กซ์โป2026ทางด้านของนางสาขออภัยนะครับทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกครบเครื่องในที่เดียวชอบของดีราคาพิเศษคิมรถเลิศที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วก็พาครอบครัวนะครับเที่ยวเพลินหาแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียใหม่ๆตลอดจนขยายเครือข่ายแล้วก็โอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับก็มีการเชิญชวนนะครับให้ช็อปสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าดีเด่นล้านนาคัดสรรพิเศษชิมอาหารเหนือขนมหวานเครื่องดื่มพื้นเมืองแล้วก็รสชาติที่หลากหลายค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องราวล้านนานวัตกรรมสู่สากลสัมผัสศิลปะขออภัยนะครับสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเอกลักษณ์ล้านนาเชื่อมต่อพบผู้ประกอบการคู่ค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศพร้อมสนุกไปกับการแสดงคุณภาพกิจกรรมรับของรางวัลและก็โปรโมชั่นสุดพิเศษทุกวันนะครับนี่ก็เป็นงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับก็มีการจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิปาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิบรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮ่อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮ่อเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนพักพิงอาหารสถานพยาบาล พร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงหรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ย ว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: ฮะหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพอตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยช่วงแรกนี้มีข่าวสารจากกรมสรรพากรนะคะเรื่องการเปิดบริการยื่นแบบและชำระภาษีการรับมรดกออนไลน์ผ่าน e-filling ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกสามารถยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีพม.60ผ่านระบบของ e-filling ได้แล้วที่จะเพิ่มเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนการติดต่อสำนักงานนะคะซึ่งบริการที่รองรับในระยะแรกเลยก็คือยื่นแบบปกติกรณีได้รับมรดกที่มีมูลค่าสุทธิเกิน100ล้านบาทยื่นแบบเพิ่มเติมก็คือกรณีมูลค่าทรัพย์สินขาดและหรือได้รับมรดกเพิ่มเติมจากเจ้าของมรดกเดิมนะคะระบบคำนวณภาษีให้อัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกแล้วก็ชำระภาษีผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการในระบบของ e-filling มีข้อควรรู้นิดนึงนะคะระยะแรกระบบรองรับเฉพาะการยื่นภายในกำหนดเวลาเท่านั้นส่วนการยื่นแบบเกินกำหนดแล้วก็การอัปโหลดเอกสารประกอบเนี่ยจะเปิดให้บริการในระยะถัดไปสะดวกยิ่งขึ้นกับบริการภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรค่ะยื่นแบบง่ายชำระภาษีสะดวกผ่าน e-filling นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของกรมสรรพากรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยยื่นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็สามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้หรือว่าสายด่วนได้ที่คอลเซ็นเตอร์1161ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะหลายครั้งเลยที่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ทำอาชีพอิสระเจอกับเรื่องของปัญหาการเงินแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะขายดีมีลูกค้าแน่นร้านอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นแต่ว่ากลับตกสำรวจจากระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินเพียงเพราะว่าบางทีขาดแคลนเอกสารทางการเงินนะคะซึ่งจากโจทย์นี้เป็นความท้าทายมากเลยซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็ร่วมกับสถาบันการเงินนะคะได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อที่จะเข้ามาลดช่องว่างแล้วก็ปลดล็อกข้อจำกัดการใช้เงินให้กับ SME แล้วก็ผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินถูกนำมาช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้แล้วก็เปรียบเทียบกับผลประกอบการแต่ว่าก็เป็นการยกระดับเทคโนโลยีนะคะสู่การเป็นสะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนในระบบโดยนำข้อมูลจากการขายจริงที่ทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นประวัติรับชำระ QR หรือยอดขายจากโครงการภาครัฐมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการประเมินศักยภาพพิจารณาสินเชื่อแทนเอกสารแบบเดิมๆเมื่อมีการใช้สินเชื่อหรือว่าการปล่อยสินเชื่อ AI นกกระซิบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแม้ไม่มีเอกสารบัญชีทางการก็จะใช้รายงานยอดขายจริงจาก AI เนี่ยยื่นกู้ได้นะคะถ้าเป็นเงื่อนไขผ่อนปรนแล้วก็ตรงจุดก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กค่ะวงเงินสูงสุด3ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็สินเชื่อ 10,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง500บาทต่อเดือนฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะหรือจะเป็นธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ทางบสย.ค่ะช่วยค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง100ล้านบาทพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนะคะมีการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ขยายกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็การต่อยอดเทคโนโลยีในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างตรงจุดแต่ก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของเศรษฐกิจไทยซึ่งร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายแล้วก็นำรายงาน AI นกกระซิบไปยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นเลยของ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะคะก็จะมีนกกระซิบอยู่จะวิเคราะห์ยอดขายให้ดึงข้อมูลยอดขายแล้วก็มีการวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นกู้ง่ายใช้รายงานจาก AI ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีเลยซึ่งก็มีแพ็คเกจสินเชื่อสุดคุ้มให้อย่างที่กล่าวมานะคะว่าทำไมเนี่ยต้องใช้สินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าใช้ยอดขายจริงพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดไม่ต้องง้อเอกสารทางการเงินสถาบันเดิมๆไม่ต้องมีหลักประกันตามเงื่อนไขนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะที่จะเป็นการขยายโอกาส SME ผู้ค้ารายย่อยให้เข้าถึงเงินทุนด้วยยอดขายจริงค่ะ

0: งนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
4: ทิ้งท้ายกันในเรื่องของกรมควบคุมโรคชวนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยหลักง่ายๆก็คือรู้ปรับขยับเพิ่มเพราะว่าการป้องกันการพลัดตกหกล้มเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะคะรู้ก็คือรู้จักปัจจัยเสี่ยงของตัวเองทั้งเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อสายตายาที่ใช้แล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวปรับก็คือปรับบ้านและก็พื้นที่ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงอย่างเช่นพื้นลื่นพื้นต่างระดับสิ่งกีดขวางบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอปรับบ้านให้มีที่จับมีราวจับหรือมีการทำความสะอาดนะคะไม่รกรุงรังแล้วก็ขยับเพิ่มก็คือหมั่นออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพร้อมสำหรับวัยสูงอายุนะคะอย่าคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเมื่ออายุ60ปีแต่เริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้นะเพราะว่าอาจจะต้องมีการรู้ความเสี่ยงของตัวเองปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมขยับร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรู้ปรับขยับเพิ่มวันนี้ลดเสี่ยงพลัดตกหกล้มในวันข้างหน้านะคะคนวัย50บวกก็อย่าลืมชวนคนในครอบครัวมาดูแลสุขภาพไปพร้อมกันก็เป็นข้อมูลจากทางของกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดูแลเรื่องของการทำงานนะคะบาลานซ์ชีวิตให้มีความสมดุลแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายหรือพาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและก็ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของทางด้านเทคโนโลยีกันนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบขยายทัฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหานะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายการใช้งานแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและก็บริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และก็เชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งทางด้านของทางศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการขยายการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาและก็ติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานก็สามารถที่จะนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ง่ายผ่านไลน์พร้อมติดตามผลได้ทัฟฟี่ฟองดูนะครับก็ได้มีการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ภายใต้กระทรวงอว.ตั้งแต่ปี2561โดยออกแบบให้เป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งปัญหาหรือ Single Point of Contact ที่นำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายแล้วก็ระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือว่าปัญหาอื่นๆในพื้นที่จากนั้นก็สามารถที่จะติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจแล้วก็ตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะลดขั้นตอนการรับเรื่องแล้วก็ประสานงานรวมถึงการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใช้งานแล้วนะครับกว่า37จังหวัดโดยได้มีการรับแจ้งเกือบ2ล้านเรื่องแก้ไขแล้วกว่า 77% ปัจจุบันนะครับทัฟฟี่ฟองดูมีการใช้งานแล้วใน37จังหวัดครอบคลุม 22,577 หน่วยงานแล้วก็ประชาชนไม่น้อยกว่า34ล้านคนมีการแจ้งปัญหาเข้ามารวม 1,944,956 เรื่องและดำเนินการแก้ไขแล้ว 1,500,633 เรื่องคิดเป็นประมาณ 77%สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111นะครับส่วนปัญหาที่ประชาชนแจ้งเข้ามามากที่สุดได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการทำผิดกฎจราจร
และก็ความสะอาดสะท้อนการนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางเชื่อมโยงปัญหาในชีวิตประจำวันของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครนะครับก็ลดระยะเวลาแก้ไขปัญหาจาก13วันเหลือเฉลี่ย2วันกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูในวงกว้างโดยระหว่างปี2565ถึง2569มีประชาชนแจ้งปัญหาเข้ามารวม 1,247,909 เรื่องขณะที่ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเฉลี่ยลดลงจาก13วันเหลือเพียง2วันและมีคะแนนความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ที่ 81% นะครับระบบก็ยังถูกนำมาใช้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568กรุงเทพมหานครก็ใช้ทัฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหารอยร้าวของอาคารมีเรื่องแจ้งเข้ามา 18,628 เรื่องสำนักการโยธากรุงเทพมหานครดำเนินการแล้วเสร็จ 92% แล้วก็ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 96%นอกจากเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาแล้วนะครับข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านของการจัดสรรงบประมาณและก็บุคลากรด้วยนะครับซึ่งหลายกระทรวงก็ได้มีการต่อยอดทัฟฟี่ฟองดูให้เหมาะสมกับภารกิจก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการประยุกต์ใช้ทัฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองซึ่งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มีการนำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทัฟฟี่ฟองดู for educationมาใช้สนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและก็รับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามแล้วก็นำข้อมูลไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการเห็นชอบขยายทัฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนะครับจากข้อมูลของทางเพจข่าวจริงประเทศไทยนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นข่าวในเรื่องของกลุ่มเจนซีนะครับซึ่งตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพในช่วงนี้นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ได้มีการมุ่งเป้าหมายหลอกลวงไปที่กลุ่มนักศึกษาเจนซีโดยเฉพาะการแอบอ้างปิดเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารหมายจับปลอมหรือหลอกว่าได้ทุนต่างประเทศโดยมิจฉาชีพจะขู่ให้กลัวบังคับจัดฉากหลอกผู้ปกครองเพื่อให้โอนเงินซึ่งตามหลักจิตวิทยาปัจจัยที่ทำให้เจนซีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้แก่ด้านพฤติกรรมเจนซีทำทุกอย่างบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วขาดการระมัดระวังในการตรวจสอบและเลือกที่จะเผชิญปัญหาเพียงลำพังโดยไม่บอกหรือว่าปรึกษาพ่อแม่ด้านสภาวะอารมณ์เจนซีมีความมั่นใจในเทคโนโลยีสูงจนเกิดความประมาทมีความตื่นตระหนกและกดดันเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจนส่งผลให้การวิเคราะห์ลดลงอย่างเฉียบพลันรวมถึงความกลัวที่จะถูกผู้ปกครองดุทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับก็ได้มีการแนะนำ5วิธีป้องกันมิจฉาชีพสำหรับกลุ่มนักศึกษาเจนซีดังนี้นะครับหากได้รับสายจากบุคคลที่แอบอ้างปิดเจ้าหน้าที่ให้ตั้งสติและก็อย่าหลงเชื่อทันทีอย่าปฏิบัติตามคำสั่งของปลายสายจนกว่าจะตรวจสอบและยืนยันกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรงตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการของหน่วยงานนั้นเท่านั้นหากถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือถูกขอให้โอนเงินควรที่จะปรึกษาครอบครัวหรือบุคคลที่ไว้ใจก่อนตัดสินใจติดตามข่าวสารและคำเตือนเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพอย่างสม่ำเสมอทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับจึงขอเตือนเด็กเจนซีให้ระวังมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ดีจำไว้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการวิดีโอคอลไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับศูนย์ AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางตำรวจสอบสวนกลางนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับได้มีการเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้ระวังภัยซ้ำซ้อนในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งภัยธรรมชาตินะครับถือว่าน่ากลัวแล้วนะครับแต่ข่าวปลอมก็คือภัยซ้ำซ้อนที่อันตรายไม่แพ้กันเพราะว่าพื้นฐานคนไทยมีจิตใจอ่อนโยนและก็ห่วงใยผู้อื่นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความกลัวและก็มีเวลาจำกัดจึงมักจะเผลอแชร์ข่าวปลอมออกไปโดยไม่ตั้งใจนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทัน3กลลวงยอดฮิตของข่าวปลอมที่ต้องมีการระวังนะครับข่าวเก่าเล่าใหม่นะครับก็มีการนำภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตหรือใช้ภาพจริงแต่บรรยายสถานที่เกิดเหตุผิดเพี้ยนมาแชร์ซ้ำภาพสร้างจาก AIการใช้ภาพจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือภาพสัตว์นะครับมาช่วยเหลือคนที่มีความสมจริงจนแยกแทบไม่ออกมาแชร์ซ้ำมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยการนำข้อมูลทางวิชาการมาขยายความให้ดูรุนแรงเกินจริงเพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวนะครับก่อนที่จะแชร์นะครับก็ต้องท่องคาถาสยบข่าวปลอมให้แม่นยำด้วยหลัก CHECK นะครับก็คือ C เขาอ้างเรื่องอะไรนะครับตรวจสอบว่าข่าวนั้นกำลังพูดถึงหรือกล่าวอ้างเรื่องอะไร H มันเกิดขึ้นจริงได้ไหมประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล E มีหลักฐานใหม่ค้นหาข้อมูลอ้างอิงหรือภาพถ่ายมุมอื่นๆเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจ C การตรวจสอบว่าแหล่งข่าวมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ K ก็คือข่าวนี้เมื่อไหร่นะครับเช็ควันที่เผยแพร่ให้ชัวร์ว่าเป็นเรื่องปัจจุบันไม่ใช่ข่าวเก่านี่ก็เป็นในส่วนของ

พลิเคชันปลอมแถมแฝงด้วยมัลแวร์นะครับที่อาจเปิดทางให้มิจฉาชีพได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่าควบคุมเครื่องของเราได้ดังนั้นหากมีการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้ทำตามคำสั่งต้องหยุดแล้วก็เช็คก่อนทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไป2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักพร้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10ถึง30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300ถึง500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไถน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

0: และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่

0: 9คูณ2 9ประสบการณ์แล้วยังต้อง9เท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็น

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานมะขามป้อมโพธิและพุทธาทั้งมะพร้าวทองไซมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโอกครับมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทะวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพรามข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตะฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภ ภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอจุตะฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาทานชูชกเดินไปตามทางที่อจุตะฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปลอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุมพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งทานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพรามคนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถานถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถานชูชกเช่นกันว่าพรามเ
2: พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัตสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ทันได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยการได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบก

จึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามนั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตท้าวสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะ

0: โทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นอย่างยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8. มีพุงโตเป็นกระป๋อเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังคอม 10. ตาเหล11หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง12ผมสีเหลือง13หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน14ตาเหลือกเหลือง15เอวคดหลังโกงคอเอียง16ขาโกง17ขนตามตัวดกหยาบยาว18นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงสิ้นราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่เพราะองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเคี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์ 2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ครุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพราหมณ์ถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เคี่ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่พระกัณหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมชั้นสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำไห้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรัก
1: อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เกิดนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ย่านพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เส้นระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดลงนาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือ

0: ปลอบบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาบนาลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาบนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษกระจึงรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
3: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตร ชัยภูมิและราชบุรี

0: ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
2: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติ

0: เห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25

0: 25 23 23 25และ25 23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์ล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่งตู้มไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับเฮียยุ่นครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน
1: คุณชัชชาติบอกทุกคลองเต็มหมดไงทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบาย
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมันก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนนี่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ำเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ำเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
2: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งเนี่ยมาข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไป อยู่ใน เรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่างๆคราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองเนี่ยมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่าง
1: ๆ
2: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอออย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลอ่ะออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ่ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทมแล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ย
1: ใช
2: ่นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาออกมาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างแต่ที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างแต่ที่

0: เราคุยกันเออที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดนะแต่น่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจายออกไปในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้าง
1: ๆ
0: ที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะฮะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยเพราะผมดูท่าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
1: เงียบน่ากลัว
0: นะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนือออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะคือเกือบทั้งประเทศมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี่เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกทม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี้
0: เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาเดี๋ยวลงคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอ่ะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ละ500-800 มิล นะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
1: ใช่
0: แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กในเขาขุดคลองน่ะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ A
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: ผมกำลังคุยกับคุณวิกรมกรม
2: อ
1: ด
2: ี
1: ตเรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่
2: า
1: เขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณวิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คกันหน่อยสิครับแล้วรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับพอเช็คก่อนนะครับ
0: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองการมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
1: อาจารย์เอครับ
0: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับถ้ารวม2เคลื่อนใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
1: แล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุทธิชัยครับ เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป้าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: ตอนนี้น้ำที่

0: กมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ย น้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
1: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุชิชัยน้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อนก็มีผลต่อระดับน้ำแม่กลองได้ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีการระบายฉุกเฉินจากเขื่อนครับสรุปคือเขื่อนเกี่ยวข้องกับแม่กลองแน่นอนแต่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือฝนมากกว่าครับ
0: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กองถ้าเกิดว่ามันมีน้ำลงมาเยอะมันสามารถจะระบายไปสู่อีก6จังหวัดไอ้ตรงนั้นจะช่วยทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กองเนี่ยไม่ขึ้นมาท่วมนะทั้งตลอดสายเลยของแม่น้ำใช่ไหมเอ่ย
1: พูดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับคุณสุธิชัยคลองระบายน้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กลองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอท่าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรบแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะท่วมไม่เอ่ยครับ
1: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะล้นตลิ่งแม่กลองหรือเปล่ายังตอบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็วขึ้นมากครับ
0: วันนี้ถ้าฝนตกที่จังหวัดกาญทั้งหมดเลย 19,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ย300มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นอย่างที่เป็นอย่างในกรุงเทพไม่เอ่ย
1: ถ้าเป็น300มิลลิเมตรครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจริง ปริมาณน้ำจะมหาศาลมาก คิดง่ายๆคือประมาณ 5.7 พันล้านลูกบาศก์เมตรแม้ส่วนหนึ่งจะซึมลงดินหรือถูกกักไว้แต่ด้วยสภาพภูเขาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบแนะนำล้นตริ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับแต่ครับว่านี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ค่อยขั้นสุดโต่งและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
0: ก็ต้องให้มันสุดโต่งหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มีคาปาซิตี้อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบาย

0: ที่เคลื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยคืนหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
1: แต่ว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณสุธิชัยสรุปคือระบบเคลื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
1: ่
0: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
1: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
0: ครับคุณสุธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
1: ครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะคุณวิกรม
2: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมา quick win อาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกว่าอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสัก 2-3 โมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
1: โอเคอาจารย์เอได้โยนมาแล้วอาจารย์เอ
0: ครับมีครับคุณสุทธิชัย
1: ครับ
0: ผมจะเสนอ3โมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมา1คือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียวอันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับ2คือสิงคโปร์ ABC Waters เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดี3คือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
1: ฉะนั้น3โมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
2: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดหนึ่งนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตร อันนี้ข้อที่

0: หนึ่งก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ700,000นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารย์เอลองเอาข้อที่หนึ่งไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน700,000นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
1: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
0: ข้อที่หนึ่ง
2: 700,000ล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว780,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ200,000กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
0: ก็ใช่
2: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
0: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง70,000นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
1: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุธีชัยประเด็นเมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมดไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ70,000ล้านเทียบกับฝน700,000ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา700,000ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี้เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
0: วันนี้เอาคร่าวๆดันเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของเงินอันที่2เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่ให้มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา700,000แต่เรามีเขื่อนแค่70,000โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก2-3เท่าล่ะอาจารย์
1: เ
0: อนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
1: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
0: ใช่ดิก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลยอย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไหมเอ่ยอาจารย์เอ
1: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเกินไปอีกจาก 11% เป็น 20%
2: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบๆจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
0: โอเค
1: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
0: ู
1: ล
0: นะเนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10 ชั่วโมงผมก็ยินดีนะคุณวิชัย
1: ได้
0: กลัวอาจารย์เอ

0: แค่นั้นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล
1: ไม
0: ่
1: ่
0: าม
1: ีไม่มีไม่
0: เอ
1: มีอาจารย์ไม่มี
0: อ
1: 24 ชั่วโมงครับ
0: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้
1: เยี่ยม
0: ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วม
1: ได้
0: เพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
1: แน่นอน
0: นะครับ
1: อากาศคุณวิกรมก็ไปประชุมในเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
0: ผมก็จะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวไป
1: ผมจะฝากใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
0: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา20:30 นถึงเวลา21:00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ

0: ผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนไปพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาคิปาโลรายงาน
6: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12 เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริงสูงสุด180 วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงิน10%ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ย7.05%ต่อปีผ่อนชำระนาน3 ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำ สภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระ

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทําให้ผู้ที่จําเป็นจะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ําท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทน.

0: ช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสธนช.และที่เกี่ยวข้องบริการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และGFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปนะครับ
1: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
2: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
2: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
3: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆก็มีรายงานเข้ามาก รณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำก็เกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดู ตัวหลักๆเลยก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติด

0: ต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์แล้วนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร ที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอหิวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำมันน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับประมาณนี้ครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
0: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วกันฮะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหนคลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลาเราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่นมันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมดเรียบแต่พอเราพัดลงไปซ้อหรือว่าน้ำคลองที่มันซ้อเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำมันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างคนก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืนนะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
1: ๆ
0: ที่เกิดจากการเซาะร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลอนก็ได
1: ้
0: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็มัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนๆฝามันตรงจุดนี้ฮะเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
1: ัน
0: ก็จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: ในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็คนน่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันหนึ่งใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดหนึ่งอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อตที่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
1: ่
0: ก็ประเด็นปัญหาก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก
1: ็
0: คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านถ้ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู
1: ่
0: ก็อย่าเพิ่งเข้า

0: ไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จาด้วยก็อยากเข้าไปหาเข้าไปช่วยเพราะวิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับใช้เชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
1: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
0: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นใหญ่ๆที่เราห่วงก็คือโรคฉีดหนูหรือเล็บตัวสไปโรซิสนะครับกรณีที่สองก็คือโรคไข้ดินไข้ดินก็คือเมลิออยโดซิสนะครับตัวที่สามก็คือตัวกลุ่มของบาดทะยักนะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่แผลความเสี่ยงของการที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะถุงมือรองเท้าต่างๆในการที่จะทำความสะอาดนะครับเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตอาการถ้าท่านฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอันก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเล็บโตสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิออยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
2: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคนนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ำแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้เป็นสำคัญหน่อยครับท่านรองครับ
0: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลาหนึ่งคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคครับมันก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
1: ่ครับ
0: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับรู้จักใครท่านก็โทรฮะโดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญามันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสียงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับ ส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะถ้าดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภ
1: ค
0: มันก็เกิดมีความเสี่ยงอะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐ

0: เรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอถ้าไม่พอท่านโทรศัพท์โทรประสานงานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็มีของให้กินนะครับโรงพยาบาลก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
1: ครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แม่ฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพ
1: ื้
2: นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
1: มันเป็นบึงเป็นแอ่งเป็นคลอง
2: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกัน
1: ครับ
2: ดังนั้นตรงนี้อันตรายแล้วที่สำคัญตรงจุดนั้นน่ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกแล้วอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งๆเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
1: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับ
2: ครับ
1: อีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID @clinic นะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
3: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวง รงตะวงกลมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระ

0: ชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงศัพท์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้ลดทหารเนี่ยออกจากวันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นว่ามีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียวโทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะทุกท่านค่ะ
2: ครับ NBT เราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุษลินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุษลินลำลูกกาคลอง2นะคะ
2: ครับ
3: ทีเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยเราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ70ถึง90เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
2: ครับ
3: ตอนเนี้ยเราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วอะค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้กบอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยค่ะ
1: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก70ถึง90เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
3: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: อ๋อครับ
1: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
2: ใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ครับ
3: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำออกไปซื้ออาหารกันนะคะ
1: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานฮะ
3: ถ้าใจพูดก็คือถ้าได้ทั้ง2อย่างก็ดีเลยค่ะ
2: ครับ
1: เอาละครับของเครื่องสูบน้ำของอาหารครับคุณปฏิพัฒน
2: ์ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท่านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าลูกชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
4: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่ายตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลคูคตแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก
2: ้
4: วนะครับเขาเรียกว่าย่านเปียนนนท์นะคร
2: ับ
4: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากเหมือนกัน
2: ครับ
4: ครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจ

0: เริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับวันพฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24ตอนกลางคืนพอเช้ามาเนี่ยน้ำในคลองนะครับในคลอง1 2 3 4นะครับซึ่งเป็นคลองที่ส่งน้ำลงไปที่คลองประยุรศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วพอเช้าวันที่25เนี่ยน้ำปริ่มคลองนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับทั้งกองช่างฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำสาแก
1: ้
0: วนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังลงพื้นที่กันเต็มที่นะเพื่อที่จะไปบล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับจากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
1: ับ
0: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
1: ครับ
2: ครับ
0: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการคณะส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็น
1: ครับ
0: นะครับกรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุษลินบุษลินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
1: ์ครับ
0: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุษลินเขาก่อสร้างมานาน
1: ครับ
0: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
1: ครับ
0: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ยนะครับพอชุมชนอื่นมาสร้างทีหลังเนี่ยเขาก็จะถมสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของ
1: บุษลิน
0: เพราะจะมีเป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมขังอย่างที่คนกบเขาบอก
1: ครับ
0: นะครับตั้งแต่ชึ่งแข้งถึงหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาบ้าง
1: คร
0: ับแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ฝนตก2 3วันที่ผ่านมาฝนตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลำสำแก้วอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะยิ่งอำเภอลำลูกกาวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: อ
0: ุทกภัยกรณีพิเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เหนือการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมา
1: คร
0: ับน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้า
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทรายนะครับนำทรายมาหลายร้อยคิวเหมือนกันตอนนี้เข้ามาแล้ว30-40พ่วงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งเราก็ส่งนะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันกับน้ำเข้าบ้าน
1: ครับ
0: ว่ารถวิ่ง
3: แล้วท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก็
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจ
3: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
0: ใช่เรามีคิวที่จะดำน้ำแล้วก็เข้ากล่องไปบริการนะ
1: คุ
0: ณกบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณ
0: ครับ
3: ครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีเข้ากล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
1: ้
0: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัฒน์คลองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถ้าว่าท่านพร่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
1: ้
0: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเกิดดวงจันทร
1: ์
0: ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถพร่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟู รวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะเดินทางให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
1: ครับท่านนายกครับ
0: งั้นที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พร่องน้ำให้ครับ
1: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
0: ใหญ่ให
1: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
0: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
1: ่
0: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุตรินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ
1: คุณกบ
0: เข้าไปก็
2: ยาก
0: นะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลด
2: ลง
0: ได
2: ้ไ
0: หมแต่ยังไงคุณกบก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
1: ครับคุณกบ
0: 812-7889ครับ
1: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
2: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท
0: ่
2: านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
0: 081-812-7889
3: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
3: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณมากที
1: ่ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกอากาศสดๆแบบนี้แหละครับ
4: น
1: ี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมาให้เป็นภาระของเรานะครับในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารไปยังภาครัฐนั่นเองนะครับ
3: ใช่ครับเราพร้อมช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำงานเป็นทีมนะบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
1: ครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมให้แจ้งมายังกรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: พร้อมกับกำชับนะครับให้ระดมสภากำลังต่างๆนะครับทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมไปถึงมีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนในพื้นที่กทม. 50เขตด้วยนะครับ
1: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมครับ
1: ครับ
5: บินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะ

0: ามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทางปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือหนึ่งที่แม่น้ำป่าสักนะครับโดยมีการจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
1: ครับ
0: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแถวเนี่ยอันนี้ก็น้ำขึ้นมาจากอุทยานเจ็ดคดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่สองที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองชายนาทป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชายนาทตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสะท้อนขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเลิงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงกว่า240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเท่าปี64-65เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองระพีพัฒน์นะคร
1: ับ
0: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระนายตอนเนี้ยทราบว่าระบายมาทางเนี้ยไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเต็มศักยภาพของตัวของพีพัฒน์เส้นเนี่ยประมาณ210นะครับ
1: ครับ
0: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปบางน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิลนะครับ262มิลนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ 3-4 ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
1: ็
0: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำจากคลองลิพัดหนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากอำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้นะครับมาทางทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองบัวหนองสวงเหมือนกันนะคร
1: ับครับ
0: อำเภอที่สองจุดก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็รับน้ำอย่างที่นำเย็นตอนต้นจากคลองระพีพัฒน์ในขณะเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
1: ครับ
0: ผ่านมาเข้าสู่คลองสู่ทางหนองแคตรงคลองระพีพัฒน์ลงคลองระพีพัฒน์ที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
1: ครับ
0: ตัวนี้น้ำซึ่งนี้ก็จะไปวังน้อย
1: รั
0: ชยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะคร
1: ับ
0: เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอคือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขโมด
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่หนึ่งบ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชนะป่าสักนะครับทางเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
1: ครับเรื่องของ
0: ความรวม
1: ครับ
0: ผมถ้าสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำท่าหรือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยจริงว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ครับก
0: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
1: ครับครับครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่เอ็มบีส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
0: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยสถานภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่มุกเหล็กที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพอกทวจไปนะคร
1: ับ
0: 73ครัวเรือนที่มุกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทก็เสนอส่งที่ไปที่กรมพบเรียบแล้วร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มุกเหล็กนะครับป
1: ั
0: จจุบันที่มุกเหล็กก็สถานการณ์ที่คลายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการ

0: การในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยชั่วคราวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108อปท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้อย่างจริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที่มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับนะครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที่อบต.บ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองบัวมุกเหล็กคนที่เดือพักอาศัยอยู่ตอนนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะครับมีการดูแลเนี่ยทั้งท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับขณะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนท่านครับผมครับ
1: ครับเห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อปท.นะครับ
1: ครับ
0: จากที่ผมได้ท่านของผมเองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจำวันนายอำเภอเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อปท.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
2: ครับผมครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
0: ับขอบคุณครับคุณบินคุณออฟครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
2: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับจุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง MBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทม.ด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทม.ก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภ.เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
1: ใช่แล้วฮะ
2: ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBTเราเนี่ยทำงานกันเต็มที่
1: ใช่แล้ว
2: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
1: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
1: าจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติ

0: ใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร
4: ่ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
5: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
3: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทมเป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนชและที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่18และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน2569ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัฐระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนรงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอสหนึ่งทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศิรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะ
3: ทั้งนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801ถึง2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
3: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
4: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางก็แหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลงประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลงประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได้
5: จากเพียงชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
4: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมืองชาติเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพจันทร์ในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
5: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่และกำบัง
4: ผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
3: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
4: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนถ้าบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต่อ
1: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
3: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโด ือในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
1: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันมอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนได้บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็พร่องต่ำสุดจนไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราก็จะพร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณเล่าได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: อาจจะไม่ยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นทำไมเราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาไม่จะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องของกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องของกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์อีวีเปิดกระทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมซานของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณยักษ์ชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกลุ่มดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์ นายกรัฐมนตรีคุณมเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็มีผลกรีธานะครับก็พุทธพลบุญสอนเนี่ยได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
0: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิมิซุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
5: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
4: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบวิวเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ออกทุกจริงครับ
5: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสุข
4: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมัสเตอร์เอครับกับมัสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมัสเตอร์2มากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มัสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

แรกเวลา 22.78 วินาทีเฉินชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสารนะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16ต่อ21จากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทางคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21ต่อ10เสมอกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกุลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21ต่อ13ครับทำให้กุลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับแต่นั้นหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันเซยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันเซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุทธนภักดิ์อูบทองกับเชอริชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยคือสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตามาว่านักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทธนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทธนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทธนิชาจะไปเจอกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับการตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างวุ่นวิทย์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญยฤทธิ์วงธรทุกประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วรัตนัทบำรุงพักดีโดยมีนักกรินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนาโงย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับ
ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตาม

0: ได้จากรายงานครับ
1: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารซูชิมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพนะครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กัปตันทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสซันต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสซันกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกอีก1ปีครับฮัสซันเข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026 ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29 กันยายนเวลา19:30 น.นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2 ตุลาคมเวลา16:00 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5 ตุลาคมที่เกเลลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
3: ส่งท้ายเข้าดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3 คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดลองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สามวันนี้อยู่คนละฝั่งกับผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปิลมเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการก็ไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่ได้เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปประดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านผมก็สูงอ่ะชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างเอาไว้ตั้งตอนแรกเขาด่าผมว่าสร้างบ้าบ่ออะไรนี่มันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวต้องเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะล่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้กันเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบไทยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

กสาวแห่งโลกเนเน่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอใช้มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ๆได้เล่นดนตรีกันเมื่อสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เราตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอน่าก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนนำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือทั้งมอสแล้วก็ทัทยังทั้งต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจอย่างศิลปินนั้นๆโดยเฉพาะศิลปินนั้นในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับท่านนายกก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพินโยรุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงเดินกิจรักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติเทวินีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชนะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอตลาดไหนเอาตลาดของโลเพ็ดนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงๆมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถุงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันเหมือนมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำท่วมตลอดอยู่ไม่ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยต้องเป็นห้องนอนที่ผมเหยาะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มแล้วจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนห้องทางมันก็เปรียวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี่ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องทำมันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายต้องไว้มันไปตันข้างหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรเป็นปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแออัดเยียดทานเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่ว่ามัน แหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าคือมันคาดการต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนดันทุนาเคยใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันทร์ที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพระเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับทนดนตรีอีกเช่นเดิมในช่วงเวลาของเดือนละครั้งนะครับเพียงลมพัดผ่านครับ

าวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมว่ากำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารเจไทยสุดใหญ่ใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องประจนกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัว

มาได้นะครับหนึ่งเดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสานใจไทยสื่อใจใต้ในรุ่นที่4 17 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีนราธิวาสพลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยและก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยจุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี่นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอะไรข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่จะมีธรรมะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้บ้างสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างสมบูรณ์ครับ
0: ครับสัปดาห์นี้นะครับก็นอกจากข่าวสถานการณ์อะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ตกมานะครับคำถามท่านผู้ฟังฮะบอกว่าเมื่อเจอคนท็อกซิกเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนและควรจะวางใจอย่างไรรับมืออย่างไรคนท็อกซิกเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่มีทัศนคติเชิงลบแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่บั่นทอนสุขภาพจิตคนอื่นๆเขานะครับสร้างความอึดอัดที่ตกกังวลเช่นใช้คำพูดเน็บแนมประชดประชันนะฮะแล้วก็ชอบสร้างความขัดแย้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนท็อกซิกใครไปอยู่ด้วยก็จะรู้สึกโอ้โหอึดอัดลำบากใจนะฮะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรที่มีลักษณะท็อกซิกก็คือจะชอบควบคุมวงการให้ทำตามความต้องการของตัวเองพอไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองปุ๊บก็ลงโทษและบางครั้งพอตัวเองเนี่ยประสบสิ่งที่ทำผิดตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดมักโทษผู้อื่นกับสิ่งรอบๆข้างไม่พูดคำว่าขอโทษชอบหาแพ้รับบาปนี่คือคนท็อกซิกพอเจอคนแบบนี้สิครับแหมบรรยายสมาคมมายาวท็อกซิกเนี่ยคนไม่รู้จักไม่ต้องอธิบายพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนครับพระอาจารย์ในการจะรับมือคนแบบนี้ฮะ
1: โอเคคุณสมพลให้นิยามไว้ถูกต้องมากเลยก็คือเป็นสัมภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะว่าอธิบายคนที่ท็อกซิกว่าเป็นยังไงเนาะคือถ้าพูดในทางศัพท์ศาสนาก็คือจะหมายถึงว่าคนที่เขามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจเราก็จะมันมากจนกระทั่งว่ามากระเทือนคนอื่นเขาเนาะกระเทือนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความลำบากจากพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเรียกเป็นคนพาลหอพาลสลาลอลิงนะคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบภาษาไทยที่เราใช้กันนะมักจะมีความหมายเจาะจงเรื่องเป็นคนอันธพาลใช้กำลังอะไรเงี้ยนะแต่คนพาลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงคนที่โง่พาละเนี่ยแปลว่าโง่นั่นคือไม่ฉลาดจะแยกแยะกุศลกับอกุศลออกกันไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วมันก็มากระเทือนคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเบียดเบียนไปด้วยลักษณะนี้ในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นคนท็อกซิกและเป็นคนท็อกซิกทีนี้ประเด็นแรกก่อนอยากจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราจะไปเลเบลใครคำว่าเลเบลเนี่ยนะคือหมายว่าเราจะไปตราหน้าว่าเขาเป็นคนพาลเหรอตราหน้าว่าคนพาลนี่จะตรงข้ามกับบัณฑิตนะตรงข้ามกับบัณฑิตเราจะไปตราหน้าว่าคนนี้เป็นคนพาลคนนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยอุ้ยเราการที่เราไปพูดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลคือเขาอาจจะพาลนิดหน่อยพาลนี่หมายถึงโง่นะหมายถึงว่ายังไม่ฉลาดอะ
0: ทำไม่ถูก
1: ทำไม่ถูกอันนิดหน่อยนิดหน่อยเช่นอาจจะอารมณ์เสียบ้างขึ้นลงบ้างนี่ก็ธรรมดานะของคนแต่ไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่ถึงขนาดว่าแบบไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราว่าเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราเองเป็นคนพาลเองนะคือหมายความว่าที่ว่าอย่าไปว่าคนอื่นเขาท็อกซิกตัวเองท็อกซิกก่อนเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแต่โทษคนอื่นความดีคนอื่นเขาไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่โทษเขาเรานี่เป็นคนผ่านเองเราเป็นคนท็อกซิกเองนะเพราะว่าสมมุติถ้าเรามองจากมุมของคนที่เขาท็อกซิกเขาว่าเอ้ยนี่ที่คุณจงบุญอธิบายมาทั้งหมดนะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวนั่นเนี่ยคือเขาก็เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์หมายถึงว่าเห็นความดีของคนอื่นเขาไม่เห็นโทษตัวเองเห็นนิดเดียว
0: ครับ
1: ความดีของตัวเองเห็นมากมีน้อยก็ตามเห็นเยอะโทษของคนอื่นมีนิดเดียวเห็นแบบบักใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากความดีคนอื่นมีเยอะ ไม่เห็นเห็นนิดเดียวเอ้ยเราแบบนี้เราเป็นคนท็อกซิกเหมือนกันเราต้องระวังข้อนี้ก่อนว่าเราอย่าเป็นคนผ่านซะเองเราอย่าเป็นท็อกซิกซะเองก่อน
0: ครับ
1: เราถึงจะเริ่มมาใช้ธรรมะได้นะเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่าอะไรคือผ่านอะไรคือบัณฑิตอะไรคือท็อกซิกอะไรคือไม่ใช่ท็อกซิกแยกไม่ออกไม่รู้เนี่ยเราเป็นคนนั้นแล้วเราเป็นคนนั้นเลยเออจริงๆคุณจงบอกเพราะว่าคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนโง่จะคิดว่าตัวเองฉลาดเสมอถูกปะ
0: ใช
1: ่เออเพราะว่าเพราะคนโง่เนี่ยต่อให้เขานั่งใกล้คนฉลาดที่สุดใกล้ติดกันเลยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วความรู้มันไม่ไหลมาเลย
0: นี่พระอาจารย์เขาเคยมีคำพูดนี้นะพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนกฎหมายนักศึกษาห้องนี้ไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีความโง่มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: ต่อใจคำนี้ก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนโง่และความโง่ในโลกนี้มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: วันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียนนี้ก็เลยบอกว่าเออพอผมฟังอาจารย์อาจารย์ก็เออดีนะเราไม่โง่แต่ว่ามีคำว่าไม่รู
1: ้
0: ใช่ไหมพระอาจารย์ค
1: ื
0: ออวิชชาป่ะอันเดียวกันไหม
1: มันจะมีสองมุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้พอเราพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดนี่คนฉลาดเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเข้าใจไหมคนฉลาดที่สุดเนี่ยยังสามารถเรียนรู้จากคนโง่ได้เพราะว่าพออยู่ใกล้คนโง่ปุ๊บเห็นคนโง่ทำไม่ดีปุ๊บอ๋อเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้ทันทีเลยคนฉลาดเพราะอย่างที่คุณสมบัติว่าไม่รู้เนี่ยแหละมีแต่ความไม่รู้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอเขารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีเขาเรียนรู้ได
0: ้
1: ความรู้เขาเพิ่มขึ้นได้ความไม่รู้เขาลดลงได้โอ้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่ดีความไม่รู้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยตรงจุดที่อาจารย์คุณสมบูรณ์อธิบายไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรกับไม่รู้หมายถึงว่าพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าภาษาที่เราพูดไม่ได้หรือกฎหมายมาตราที่เราไม่เคยอ่านแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าฉันยังไม่รู้หรอตอนนี้อันนี้คือไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่ชนิดที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้แบบที่หนึ่งกับไม่รู้แบบที่สองนี่คือไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้อันตรายกว่าไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยอย่างเช่นกฎทางฟิสิกส์กฎทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วย
0: ใช
1: ่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรนี่ก็แบบหนึ่งอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้ชนิดที่เป็นอวิชชาแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปไม่เหมือนกันแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปคุณไปรู้คุณไปเรียนคุณก็รู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ชนิดที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรม
0: ครับ
1: คือถ้าเรารู้ว่าอะไรคืออวิชชาเราจะบรรลุธรรมได้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่บรรลุธรรมนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมนี่ก็เป็นอีกระยะหนึ่งทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าคนท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือเป็นคนบ้าหรือบัณฑิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วเนาะเรารู้แล้วว่าโอเคคนพาลเป็นอย่างนี้บัณฑิตเป็นอย่างนี้ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ไม่ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ความรู้ของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ละเพราะว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีตามนิยามที่คุณทรงบนอธิบายไว้ตอนแรกนั่นเลยนะทีนี้พอเรารู้แล้วและนี่คือปัญญาในข้อที่หนึ่งแยกแยะให้ได้ธรรมะข้อไหนข้อที่หนึ่งนี้คือปัญญาในการแยกแยะเราแยกแยะว่าส่วนดีเขามีส่วนไม่ดีเขาก็มีคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลว 100% ทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าดี 100% ทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าเขาไม่ดีตรงนี้เช่นไม่ดีเวลาทำงานไม่ดีเวลาประชุมเออแต่เวลาเขาอยู่ตรงนี้เขาดีก็ต้องแยกกันออกให้ดีแล้วทีนี้ตรงไหนที่ไม่ดีแล้วตรงไหนที่ไม่ดีเราต้องระมัดระวังอย่าอะไรอย่าให้อารมณ์เราขึ้นต้องอดทนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนี่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนเวลาเราร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดินทางมาร้อนแล้วก็น้ำเราก็หมดแล้วละแดดก็แรง พอไปถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งปรากฏหนองน้ำแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็คนที่เขามาถึงปุ๊บเขาเลยบอกโอ้ยทำไมที่นี่มีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยโอ้ยไม่กินแล้วไปดีกว่ากับอีกคนหนึ่งนะเขาเดินมาด้วยกันเขาบอกเขามีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็แหวกจอกแหน่ออกที่แล้วก็กวักน้ำมากินนะ
0: ครับ
1: คุณจะว่าคนไหนฉลาดกว่ากันนะ
0: คนหลังฮะแหวกจอกไหนฮะ
1: เออคนหลังนี่เขาฉลาดกว่านะเพราะว่าเขารู้จักที่จะแหวกออกใช่ไหมแล้วก็กินน้ำของมันอย่างเดียวอันนี้เป็นอุปมาที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีเนี่ยคืออยู่ข้างล่างบางทีเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มกินได้ไม่ดีคือจอกแหน่ที่มันบังอยู่ก็เคี่ยวๆมันออกไปคนเราไม่ดีมีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงส่วนที่เขาไม่ดีเนาะยุ่งเฉพาะส่วนที่เขาดีก็พอแล้วตรงไม่ดีทำยังไงเคี่ยวออกดีเคี่ยวออกนี่คือทำยังไงเป็นอุปมาหมายว่าคุณต้องระมัดระวังอดทนเอาตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ตรงที่เขาจะไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งแต่ตรงที่เขาจะแบบว่าเป็นบ้าๆบอๆแล้วก็หลีกออกจ้ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงจุดนั้นเนาะก็ระมัดระวังเอาตรงข้อนี
0: ้
1: ครับนี่ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วก็แดดร้อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคแล้วรอยเท้าโคคือเมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนคุณสมบัติทางเกวียนเนี่ยหมายความว่ามันจะเละยิ่งกว่าทางลูกรังอย่างนี้อีกนะทางลูกรังนี่เขายังเอาหินเอาดินอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมแต่ทางเกวียนเนี่ยมันเละมากหมายความว่าเวลามันควายวัวมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแง่งๆขึ้นมาแหลมๆขึ้นมาตามรอยกีบของรอยเท้าโคนพอแดดมันร้อนๆปุ๊บพวกนี้มันจะเป็นร่องให้น้ำขังได้ถ้ามีฝนตกชนิดที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันตกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขังอยู่ในรอยเท้าโคเหล่านั้นเวลาที่ชาวเดินทางนักเดินทางทั้งหลายเขาเดินทางมาถึงปุ๊บแล้วน้ำก็หมดเขาจะมากินน้ำในรอยเท้าโคเนี่ยเขาจะเอามือกวักขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้น้ำมันขุ่นเขาก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเลยเหมือนสุนัขกินอาหารนี่ไงเขาเอาปากไปจ่อกินไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันตักอาหารขึ้นมากินเหมือนมนุษย์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นการลงไปกินเนี่ยมันเลยต้องแบบไปจ่อปากกินคุณกินอาหารเหมือนวัวเหมือนควายเอางี้แล้วกันเอ้าแล้วมันแล้วคุณต้องทำขนาดนั้นน่ะโอ้ก็อากาศมันร้อนมันเหนื่อยมันน้ำไม่มีแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้สิอดทนเอาอันนี้ก็เป็นอุปมานะอันนี้เหมือนกันว่าไอ้ความดีบางคนมันมีน้อยก็ตามก็เอาแค่ความดีส่วนที่น้อยก็แล้วกันส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนี่คือทั่วๆไปนะเรารับมืออย่างนี้ทั่วๆไปนะควรจะวางใจอย่างนี้ว่าให้มีอุเบกขาให้มีความอดทนในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยกไปยุ่งเกี่ยวส่วนที่เขาดีเราพอยุ่งได้ก็ยุ่งไปนะนี่คือประการที่หนึ่งควรรับหมายถึงว่าวางใจอย่างนี้รับมืออย่างนี้ด้วยความอดทนและด้วยอุเบกขานี่คือสำหรับคนทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปเพื่อนร่วมงานคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่เรารักนะหมายความว่าถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกเราเป็นคนไม่ดีไอ้เราแค่นี้มันไม่พอเราต้องพยายามยังไงให้เขากลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือสำหรับพ่อแม่เช่นบางทีลูกกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหากันความพ่อแม่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เราต้องช่วยแกอย่าให้เขาเป็นคนท็อกซิกอย่าให้เขาเป็นคนผ่านแล้วทำยังไงให้เขาเป็นคนมีปัญญาทำยังไงให้เขาเป็นคนที่แยกแยะความผิดความดีได้ไม่ท็อกซิกขึ้นมาได้มีเมตตาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำนะข้อมูลนี้อยู่ในกินติสูตรเนาะว่าเอ้าถ้าบอกว่าเราจะเตือนเขาอะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาจากคนท็อกซิกให้เป็นคนมีเมตตาจากคนพาให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาเงี้ยถ้าเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะต้องยากเราจะต้องคิดวิธีเราจะต้องหาจังหวะพูดอันนี้คือความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าให้มองอย่างนี้ว่าให้เห็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามบอกก็เถอะพยายามแก้ก็เถอะแต่เขาจะดีแล้วถ้าเขาจะแก้ได้นะบอกเขาเลยดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราบอกเขาด้วยความพยายามของเราแหละเป็นเรื่องลำบากแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกแต่ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขายังจะแบบโอ้ยไม่เข้า เกิดความแบบไม่พอใจเกิดความขัดเคืองขึ้นแต่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาพอจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่เขาอาจจะหงุดหงิดหน่อยก็อาจจะแบบว่าว่าเราบ้างนั่นนี่โน่นแต่เขาจะพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะให้บอกให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกจะให้บอกให้บอกยังดีกว่าที่ว่างั้นก็ไม่บอกแล้วกันฉันก็ไม่ได้สนจะให้เธอดีขึ้นยังไงไม่ได้แล้วเป็นคนที่หมายว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะ
0: ครับ
1: เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยเราเพื่อนสนิทเงี้ยเราควรจะบอกเขาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกก็เสียแต่ถ้าผมว่าเขาจะขัดเคืองมากด้วยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเข้าใจไหมจะขัดเคืองมากด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งบอกตอนนี้ให้หาจังหวะในภายหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันเร่าร้อนมากๆนะเหมือนคนท็อกซิกมากๆเนี่ยเขาจะมีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในนั่นคือเขามีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในแล้วทำให้เขาแบบว่าระเบิดออกมากลายเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบต่อเราด้วยอย่างเงี้ยมันมีความทุกข์อัดอั้นอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณสมบัติคนที่เจอทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเขาหาความสุขไม่ได้หรอกคือมันจะมีช่องแต่มันจะมีน้อยเพราะนั้นไอ้จุดที่มันจะมีช่องได้บ้างตรงนี้เราต้องหาดูเราต้องหาดูในลักษณะที่ว่าถ้ามีช่องเราก็ค่อยบอกถ้าไม่มีช่องเราก็อุเบกขาไว้ก่อนเราจัดการอย่างนี้เดี๋ยวรับมือแบบนี้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลารับมือนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยก็ด่ากลับถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบเราก็เป็นคนท็อกซิกพอแบบเดียวกันกับเขาแหละเราก็เป็นคนพาลด้วยกันนะเพราะว่าเขาว่ามาเราว่าตอบเป็นสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยนะเขาด่ามาคำหนึ่งเราด่ากลับสองคำอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกเดียวกันก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกันคุณธรรมนี่คือด่าว่าคนอื่นเห็นโทษคนอื่นมากเห็นความดีเขาน้อยไงมาเราไม่เล่นเกมนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็เป็นคนชั่วคนพาลเหมือนกันก็เป็นคนท็อกซิกเหมือนกันยิ่งเอาเรื่องที่เขาท็อกซิกไปนินทาให้คนอื่นฟังพอกันเลยคนท็อกซิกแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องไปพูด
0: ครับ
1: ถ้าเรื่องดีๆของเขาเอาไปพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนท็อกซิกแบบเดียวกันนะเข้าใจไหม
0: คร
1: ับ คือหมายความว่าไม่ให้ความไม่ดีคืออกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลืบคลานมาถึงเราเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำอกุศลเขาทำความไม่ดีแล้วเราก็เลยเอ้ยท่านทำความไม่ดีด้วยเขาด่ามาเราเลยด่าด้วยเราแสดงว่าความไม่ดีเนี่ยมันคืบคลานมาหาเราแล้วขยายผลมาแล้วเรารับความไม่ดีต่อมาแล้วเป็นโรคติดต่อมาเลยซึ่งมันไม่ถูกไงเราจะหยุดวงจรที่ไม่ดีใช่ไหมความไม่ดีไม่ให้มันคืบคลานมาไปถึงคนอื่นผ่านตัวเราหรือไม่ให้มาถึงเราเราก็อย่าทำไม่ดีแบบเดียวกันนั้นใช่ไหมเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำความดีได้อดทนอุเบกขามีเมตตาจะทำอย่างนั้นได้ไงต้องมีสติต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลยจะรับมือแบบนี้ได้เท่านั้นไม่ว่าจะด่าตอบว่าตอบไม่ใช่เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลยเราก็รับมืออย่างที่ว่าเราจะทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ความชั่วนั้นไม่สืบต่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันก็ต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ช่วยกันดึงไปในทางที่ดีได้ด้วยนั่นเองเช่นกัน
0: ครับคำถามท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรคือเหตุของการได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนะฮะต้องสร้างเหตุนั้นได้อย่างไรครับ
1: คู่ที่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ชายหญิงนะถ้าอาจารย์จะตีความในที่นี้นะชีวิตคู่เนี่ยเช่นสมมติถ้าปัจจุบันนี้ชายจะคู่ชายหญิงอาจจะคู่หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็นคู่แล้วกันที่คุณจะมีความรักกันสร้างครอบครัวกันนะว่างี้ในยานี้โดยคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคู่กรรมแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเจอเธอทุกชาติไปก็ต้องมาเจอทุกกันอย่างนี้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในที่นี้ก็หมายถึงนะเขาจะเอาที่ดีๆด้วยนะ
0: คู่สร้างคู่สมแบบนั้นใช่ไหม
1: คู่สร้างคู่สมใช่คำนั้น นะเป็นกัลยาณมิตรให้กัลยาณธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างได้อย่างไร
0: ก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชักนำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปหาอบายมุขนะฮะมีผิดก็ตักเตือนไม่ชักนำไปทางเสื่อมเสียแนวนั้นแนวนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่บ้านแล้วต้องมีความเสมอกันในสี่อย่างด้วยกันแล้วก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่อย่างนี้ต้องเสมอกัน
0: ครับ
1: คือถ้าไม่เสมอกันนะมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ว่ากันต้องให้ได้จึ๊ขึ้นอย่างเงี้ยเช่นสามีจะไปทำบุญให้ทานนี้ให้คือมีจาคะจาคะคือการให้การบริจาคแล้วภรรยาก็ทำด้วยแต่ทำไม่เท่ากันสามีอาจจะอยากทำ100ภรรยาอาจจะอยากทำ50แต่ความไม่เสมอกันเนี่ยมันทำให้ได้ต้องจึ๊ขึ้นมาละไม่เสมอกันในเรื่องจาคะไม่เสมอกันในเรื่องศีลนี่ก็ด้วยสามีภรรยามีศีล5อย่างนี้ครบเลยแต่สามีดันเดี๋ยวขอกินเหล้าหน่อยนี่เดี๋ยวมันได้มีปัญหา
0: การพนันสูบบุหรี่อะไรแบบนี
1: ้คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นอบายมุขเพลย์บอยอะไรงั้นก็ได้นะเอาแค่ว่าบางทีบางข้อมันไม่เสมอกันมันก็จะมีเรื่องกันละอย่างเอาแค่ว่าการให้ทานอย่างเงี้ยไม่ผิดศีลใดๆด้วยซ้ำแต่ให้ไม่เท่ากันก็ไปคนละที่ละศรัทธามีไม่เท่ากันคนหนึ่งศรัทธาสายมูคนหนึ่งศรัทธาสายปัญญาอย่างเงี้ยมันก็ไปหาอาจารย์คนละอาจารย์ละอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมคนละแบบละอะอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะเลยอีกคนหนึ่งไม่มีแต่ตำราหนังสือคัมภีร์มันก็คนละอย่างละมันจะต้องปรับจูนกันให้มันเข้ากันได้คือคนจะอยู่เป็นกลุ่มได้พระเจ้าน้อยที่สุดเลยนะคือต้องมี2 อย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันแต่ทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงพวกศรัทธาพวกปัญญาพวกนี้แหละคือทิฏฐิศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทิฏฐิคือข้อปฏิบัติทางใจพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกนี้ต้องเสมอกันถ้าไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดให้มันเหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าพวกโจรอย่างเงี้ยนะโจรผิดศีลเหมือนกันขโมยเหมือนกันมีชู้เหมือนกันปล้นฆ่าเหมือนกันกินเหล้าเหมือนกันอยู่กันได้คุณสมบัติทำไมพวกแก๊งเหล้าพวกแก๊งกินเหล้าอ่ะเขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาก็ผิดศีลเหมือนกัน
0: ครับ
1: พวกโจรยังสามัคคีกันได้ทำไมสามัคคีกันได้เพราะศีลและทิฏฐิเขาเสมอกัน
0: ครับ
1: นี่ตรงนี้ต้องเสมอกันถึงอยู่กันได้แต่ทีนี้ถ้าเสมอกันในทางที่ว่าให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยนะในคำถามของคุณท่านผู้ฟังที่ถามมานี่เอาวันนี้ก็ต้องเสมอกันในทางดีเท่านั้นศรัทธาก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาถ้าเป็นทิฏฐิก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นศีลก็ต้องศีล5อย่างน้อยถ้าเป็นจาคะการให้การบริจาคก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันอยู่เสมอจิตใจเสมอกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคู่ที่จะเจอกันจะสร้างเหตุไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเจอเนื้อคู่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจุดนี้คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตคู่ของคนไทยเราคือเบื้องนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางเช่นไม่แต่งงานบ้างไม่มีแฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่จะคิดว่าต้องมาหาคู่สิพระอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องชีวิตคู่เนี่ยถ้าบอกว่ามีแล้วไม่ดีนะอย่ามีจะดีกว่าโอเคไหมถ้ามีแล้วมีคู่เนี่ยนะแล้วเกิดแบบเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ลงกันเถียงกันทะเลาะกันโอ้ไม่มีดีกว่าถูกไหมอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคไหม
0: ปัญหาน้อยกว่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่คนอยู่ร่วมกันพระอาจารย์โอกาสไม่มีปัญหามันยาก
1: ทีนี้ปัญหาเนี่ยเราก็อย่างกลับมาที่ข้อหนึ่งไงว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกระดับไหนสมมตินะมันจะไม่ลงกันมันจะไม่ลงกันระดับไหนมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องลงกันมากกว่าที่ไม่ลงกันแล้วกันนะถ้ามันจะมีที่ลงกัน ดีกว่าไม่ลงกันเนี่ยนะมันก็พอไปได้มากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบว่าจำเป็นต้องมีนะแต่ไม่ลงกันก็เอาไปก่อนแล้วกันนะให้แบบว่ามีชีวิตคู่ไปโอ้อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่ามันจะทุกข์มากใช่ไหมถ้าจะมีต้องมีให้ดีแล้วกันก็ให้เกิดกัลยาณธรรมไม่เราอดทนเขาก็ต้องอดทนกันทั้งคู่เพราะว่าพอชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาแล้วก็ของเราอีกต่างหากอีก
2: ครับ
1: เนาะมันก็เลยเป็นหลักเรื่องหลายอย่างแล้วก็ถ้าจะมีแล้วก็มีที่ดีแต่ถ้าหาที่ดียังไม่ได้ก็จะต้องไม่มีก็ยังจะดีกว่าคำว่าดีในที่นี้ก็เลยต้องไม่มีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะแต่ว่าเอาดีก็คือเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญานะมาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะไม่ใช่ว่าหน้าตาตี๋ตี๋มวยมวยอย่างนี้ฉันชอบไม่ใช่เอาดีอย่างนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์อายุไม่ใช่ดูอย่างนั้นแต่ดูที่คุณธรรมสี่อย่างอันนี้จะทำให้เรารอดได้มีความสุขได้ในชีวิตครอบครัวนี่เป็นวัด
0: ครับนี่พระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าการมีคู่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเราต้องสร้างเหตุนั้นได้ยังไงมีแบบที่ไปขอให้ได้คู่ที่ดีขอพรพระแบบนี้พระอาจารย
1: ์
0: ไปกราบไหว้อะไรทํานองนี้สายมูได้ผลไหมครับ
1: ก็ลักษณะการอ้อนวอนขอร้องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะให้สร้างเหตุเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งใดโดยที่เพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะไม่ได้เพียงการอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้เราตั้งเจตนาในการทำความดีเดี๋ยวพอเราตั้งเจตนาในการทำความดีเช่นฉันต้องการจะมีเนื้อคู่งั้นให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันงั้นคุณตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาก่อนนะพอคุณตั้งอยู่ในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราตั้งจิตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดูดสถานการณ์คนหรือเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ดูไปแค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วก็การที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยนะคุณโยนมันดีกว่าไม่มีเข้าใจไหมกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่ก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได
0: ้
1: เพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่เจอกันทั่วไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไม่มี
0: ครับ
1: ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะดูดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องทำตัวให้เราเป็นคนดีก็จะไม่งั้นคนดีมันจะไม่มาหาเราก็จะไปทางอื่นถ้าเราทำเป็นคนไม่ดีก็จะดึงดูดคนที่ไม่ดีแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเลยจะทำให้เราไปมองแล้วเรื่องของกามเรื่องของชู้สาวเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวกันซะมากแต่ถ้าเราตั้งจิตดีด้วยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยโอ้เรามีได้มากกว่าแค่ว่าระหว่างคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเพื่อนเรามีได้หลายคนไงเพื่อนดีๆเรามีได้หลายคนอันนี้ดีกว่าอีกใช่มั้ยเราไม่ได้หาความสุขทางกามทางตาทางหูแต
0: ่
1: มีความสุขจากคุณธรรมคือธรรมะที่เรามีอยู่ในใจเนาะด้วยการทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเรามีธรรมะนั้นแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นคนรอบตัวเราก็จะมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาด้วยได้นั่นเอง
0: ครับครับคำถามต่อไปครับเราจะจัดการกับความทุกข์จากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าคาดหวังแล้วมันผิดหวังนะครับพระอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มันผิดหวังน้อยหน่อยก็แล้วกันอะไรอย่างนี
1: ้นี่แหละคือจุดสำคัญเลยคุณสุวรรณแล้วถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณหวังแล้วคุณผิดหวังงั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ความหวังเราสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเราจะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้าเลยต้องทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากถ้าเราปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ทันที
0: ครับ
1: เพราะนั่นคือเงื่อนไขของความสุขไง เราว่าต้องมีสิ่งนี้นะจึงจะมีความสุขถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขมากๆคุณยิ่งจะทุกข์มากไม่ใช่สุขมากนี
0: ่ครับ
1: เพราะมันต้องตรงข้ามกันว่าคุณอย่าสร้างเงื่อนไขของความสุขให้มันมากเลยถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องมีนะความสุขคุณจะมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาพูดง่ายคือคุณอย่าไปปรารถนาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปปรารถนาเลยเพราะปรารถนาทุกแน่นอนงั้นไม่ต้องปรารถนาเอาไม่ปรารถนาทำอะไรอ่ะทำความดีเลยมีสติมีความเพียรมีปัญญามีสติมีความเพียรมีปัญญามีความอดทนเราสุขได้ปัจจุบันเลยเพราะว่าเราที่ไม่ต้องมาตั้งว่าเอ้ยคนอื่นเขาต้องมีความเพียรนะคนอื่นก็ต้องมีปัญญานะคนอื่นก็ต้องมีความอดทนนะคนอื่นต้องมีเมตตานะนี่โลกเราต้องมีเมตตาฉันจึงมีความสุขถ้าเราปรารถนาอย่างนี้นะคุณสุวรรณเราทุกข์ก่อนเลยเพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบของคนอื่นเขาเขาอาจจะมีปัญญาก็ได้เขาอาจจะมีเมตตาก็ได้เขาจะไม่มีก็ได้ถ้าเขามีเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่มีเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเป็นทุกข์งั้นหรอโอ้งั้นคุณทุกข์ก่อนเลยเพราะเราพยายามจะไปทำให้เขามีไงพอการที่เราพยายามที่จะให้เขามีเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามที่จะจัดการความผิดหวังของเราเราไม่อยากผิดหวังเราอยากสมหวังเราก็เลยพยายามจัดการความผิดหวังโดยการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนี้คุณจัดการความผิดหวังแล้วคุณจะผิดหวังก่อนแน่นอนเพราะคุณมีเงื่อนไขของความสุขมากคุณจะทุกข์มากไงคุณจะไปจัดการนั่นนี่คุณยิ่งทุกข์มากเอาใหม่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นสิ่งเราควรคิดคือว่าถ้าเราจะสมหวังถ้าเราจะมีความปรารถนานั่นนี่โน่นแล้วให้มันแบบว่าสำเร็จแล้วจึงจะค่อยได้เราทำไมไม่เอาความสำเร็จนั้นน่ะมาตอนนี้เลยล่ะเช่นยังไงต้องโลกต้องมีเมตตานะต้องมีความอดทนนะต้องมีอุเบกขานะคุณก็เอามาทำตอนนี้เลยดิก็ให้ตัวเรามีความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขามีปัญญาสมมติเรามีตอนนี้เลยนะถ้าเรามีคุณธรรมนั้นตอนนี้แล้วเลยเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเลยเรามีตอนนี้เลยพอเรามีตอนนี้เลยปึ้งปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมคุณสมบัติกุศลธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสุขอกุศลธรรมนำมาซึ่งทุกข์นะหมายถึงว่าอกุศลธรรมเนี่ยจะให้ผลเป็นทุกข์กุศลธรรมให้ผลเป็นสุขถ้าเราเอากุศลธรรมมาตั้งไว้เราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะต้องเป็นยังไงโอเคพอเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเราจะทำอะไรด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาด้วยความอดทนการกระทำของเราทุกอย่างทุกก้าวที่ทำไปเนี่ยมันแฮปปี้เลยมันไม่ต้องไปรอให้เขาปรารถนาต้องมาตั้งความปรารถนาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นต้องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เลยเรามาทำเลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าผมว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของนะอย่างเช่นว่าคุณต้องมีเงินล้านอย่างเงี้ยคุณถึงจะมีความสุขโอเคสมมติเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้นะซึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วสมมติถ้าคุณมีเงินล้านแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะมีความสุขเพราะอะไรมันก็ซื้อของนั่นนี่โน่นได้โอเคซื้อของมาแล้วยังไงต่ออีกนะลองตามจี้ลงไปดูอ๋อฉันก็จะได้พักสักทีไม่ต้องทำงานหนักโอเคพักแล้วคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้พักเฉยๆหรอกคุณต้องทำอะไรสักอย่างฉันก็จะไปอะไรอ่ะปฏิบัติธรรมมั้งบางคนจะว่าอย่างนี้หรือบางคนอาจจะฉันก็จะไปให้ทานได้สิให้ทานคนนี้คนนี้ฉันให้ได้ฉันแบบไปทำบุญนั่นนี่เราก็จะว่าไปงั้นใช่ปะเอาแล้วถ้าคุณจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยสมมติคุณจะให้ทานคุณให้ตอนนี้ไม่ได้เหรอคุณจะไปทางพุทธบารมีตอนนี้ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้เท่าที่เขาได้ใช่ไหมสมมติถ้าสมมติฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็จะไปซื้อนั่นนี่ให้ทานนั่นนี่จะให้จำนวนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราให้เดี๋ยวนี้เราให้จำนวนน้อยหน่อยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงเราไม่ต้องไปรอตรงนั้นที่จะต้องให้สิ่งนั้นสมหวังขึ้นมาก่อนแล้วฉันได้เขาทำความดีไม่คุณเอาความดีตรงนั้นมาทำตอนนี้เลยเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงคุณสมวันพอเราจัดการด้วยวิธีการอย่างนี้นะเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิเหลือแต่ศีลเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นผลผลิตของแนวความคิดแบบนี้แล้วก็คือมรรคนั่นเองและในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยจึงพูดโครงตรงนี้ไว้ชัดเจนสมุทัยนะ ไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยความปรารถนานั่นนี่ต้องละนะไม่ต้องทำอย่าไปทำละเสียแล้วทำไม่ทำอะไรก็จะเหลือศีลสมาธิปัญญาเราทำศีลสมาธิปัญญาเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอสิ่งอื่นภายภาคหน้าให้มันต้องเป็นยังไงยังไงพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นช่องทางที่เราจะควรจะดำเนินไปในชีวิตของเราอะว่าการงานเราควรจะดำเนินไปทางไหนคำไหนควรพูดคนไหนควรคบสิ่งไหนควรทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกมานั่นเองเป็นบ้าง
0: ครับมีคำถามเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้จะเห็นภัยพิบัติมีตลอดเวลานะครับคาดไม่ถึงนะฮะกรุงเทพเห็นอาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลนะฮะน่าจะมีคนไม่น้อยที่วิตกเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งต้องคาดการไว้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติฝึกจิตคลายกังวลทีครับ
1: เดี๋ยวผ่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระอาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคุณสมบัติสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งที่เขาไปติดเกาะอยู่และติดเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไปรับงานรับเหมามานะแล้วก็ทิ้งงานนะทิ้งงานเขาสร้างเป็นจนช่างรับเหมาทิ้งงานหนึ่งกลัวความผิดก็เลยต่อเรือหนีจากเมืองพาราณสีประเทศตรงนั้นเนี่ยนะออกทะเลไปเลยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่เกาะ
0: ครับ
1: แล้วไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวน้ำปลาอาหารอะไรต่างๆเรียบร้อยปรากฏที่เกาะนั้นเนี่ยมีเทวดาเขาดูแลอยู่เทวดาเนี่ยก็จะไม่ชอบคนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรียราดไม่กลบไม่ฝังปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งในกลุ่มช่างไม้พวกนี้ไปอยู่เสร็จปุ๊บดันไปกินเหล้าเมาเผลอเพลินประมาทไปอุจจาระปัสสาวะเรียราดเทวดาก็เลยโกรธเขาก็เลยจะมาทำน้ำท่วมให้ท่วมเกาะแห่งนี้แล้วก็ซัดทุกคนให้ตายไปให้หมดเลยปรากฏว่าในกลุ่มเทวดาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งก็มีเมตตากับพวกมนุษย์นะไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เลยไปเตือนว่าเนี่ยวัน15ค่ำเดือนหน้านะขึ้น15ค่ำเดือนหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมให้ท่านระวังไว้ให้ท่านเตรียมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไอ้เทวดาที่จะไปฆ่ามนุษย์พวกนั้นก็เลยไม่ยอมเลยไปทำไปบอกข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันจะไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวหรอกน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมเลยไปเตือนลักษณะแบบนี้สองข่าวถ้าสมมติเราทุกวันนี้มันเป็นงี้จริงๆคุณสมบัติข่าวเนี่ยเฟกนิวส์อย่างเงี้ยนะเฟกนิวส์อีกกลุ่มนึงบอกใช่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวส์ด้วยนะแม้แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นสองผลตรงกันข้ามกันเป็นสองแนวความคิดอย่างเงี้ยนะ
0: เรื่องจะเช
1: ื่อใครโดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเนี่ยสุขภาพอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ได้กลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ไม่ได้หรือกินไขมันกินน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยโอ้งานวิจัยสารพัดเลยเรื่องการนอนเรื่องการอะไรอีกและทีนี้เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จุดหนึ่งนะที่บอกว่าน้ำจะท่วมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ท่วมหรอกแล้วท่วมถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมวิธีคิดตรงนี้พวกช่างไม้นี่เขามีแนวคิดดีคือเขาคิดอย่างนี้คุณสมบูรณ์ก็บอกว่าเอาสองอย่างเลยเอาสองอย่างนี่คือยังไงหมายความว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนฉันต้องรอเขาคิดอย่างนี้หมายความว่าถ้าน้ำท่วมฉันก็มีเรือฉันก็ไปฉันก็รอถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่ต้องไปฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็กินสบายก็คิดอย่างนี้แล้วเขาจึงเตรียมการไว้เสมอคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณสมบัติไม่ว่าจะอยู่ในยะของกัลยาปุตตสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพวกชาวกัลมะนะชาวกัลมะเนี่ยเขาก็มีพวกนักบวชเนี่ยมาบอกเขาเหมือนกันนั่นคือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มีศาสดานะที่บอกว่าพระเจ้ามีอีกศาสดากลุ่มนึงบอกว่าเจ้าไม่พระเจ้าไม่มีไอ้พวกหนึ่งบอกกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของกรรมมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกกรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลของกรรมไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเฉยๆโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็พูดกันไปใช่ไหมมีหลักฐานมีเรื่องราวเล่าอะไรก็อ้างกันไปประเด็นคือเราเป็นผู้รับฟังเราต้องฉลาดต้องฉลาดในลักษณะว่าสมมติชาติหน้าไม่มีสมมติชาติหน้าไม่มีถ้าหน้าไม่มีเราก็ต้องอยู่สบายให้ได้ ชาตินี้เราต้องอยู่สบายให้ได้ถ้าชาติหน้ามีโอ้เราก็ต้องไปอยู่สบายมากกว่าเราต้องไปสวรรค์เราจะไม่เป็นนรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาตินี้เราอยู่สบายได้ไงเราต้องมาคิดเออทำไงล่ะถึงจะอยู่สบายเออก็อย่าฆ่าสัตว์แล้วกันอย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวคือการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นการผิดกฎหมายเนาะรักษาศีล5เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคุณรักษาศีล5ปัจจุบันนี้คุณอยู่เป็นสุขด้วยคุณไม่ต้องมีคดีความแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะด้วยการรักษาศีล5เนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะ คุณจะได้2เด้งเดี๋ยวไม่ว่าออกหน้าไหนเราต้องได้ทั้งหมดชาวเรือหมายถึงพวกช่างไม้ก็ทำยังไงก็ต่อเรือก็ต่อเรือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำท่วมมาเขาก็รอดเวลาน้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่ต่อเขาก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ต่อเรือขึ้นมาในลักษณะนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณสมบุญเขาประมาทคำว่าประมาทนี่คือหมายว่าไม่เตรียมการใดๆเลยไม่เตรียมการใดๆเลยก็กินอยู่หลับนอนสบายใจพอน้ำท่วมมาปุ๊บโอ้พวกนี้ไม่รอดหนักกว่าเก่าคือถึงชีวิตเลยในขณะที่การเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมในจุดที่เราเตรียมได้ไงคือถ้าเราเตรียมไว้มากไอ้ความเสียหายมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้เตรียมเลยเสียหายมากอาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าเราเตรียมนิดหน่อยความเสียหายมันก็นิดหน่อยเข้าใจไหมมันก็เป็นสัดส่วนในการที่เราจะต้องเตรียมการไปเพราะฉะนั้นเตรียมการเนี่ยมันมีหลายมิติและมีหลายมิติจุดที่เตรียมการเนี่ยพระอาจารย์จึงอยากจะเน้นทางนั้นมิติด้านจิตใจและมิติด้านจิตใจคือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกคนเรามันก็มีทรัพยากรไม่เท่ากันเนาะเงินเดือนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเตรียมการภายนอกเราก็เตรียมในจุดที่เราทำได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยทุกคนทำได้หมายความว่าไงคำว่ารอดนี่คุณสมบัติคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าคือรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยรอดตรงนี้ถ้าสมมติเราตายตัววันนี้จากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สงครามภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเกิดสิ้นชีวิตไปแล้วเราไปสวรรค์นี่คือเรารอดนะเข้าใจมั้ยรอดแบบตายแล้วไปสวรรค์นี่แบบที่1นั้นในขณะที่ถ้าคนที่ไม่รอดคือคนที่รอดนี่คือไม่ตายอีกกรณีหนึ่งนะคือไม่ตายตอนนี้นะรอดจากสงครามรอดจากภัยพิบัติใดๆแล้วเกิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนคนอื่นโกหกแล้วก็เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ตายไปเนี่ยไปนรกนะพวกนี้คือไม่รอดนะเห็นปะไม่รอดเพราะไงชีวิตเราก็ประมาณ100ปีไม่เกินแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไปนรกเนี่ยโอ้ไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไม่ได้แค่มองสั้นๆว่าเรารอดแค่ชาตินี้หรือมีอายุยืนไปอีก 20-30 ปีแล้วไงอ่ะถ้าไปนรกนี่โอ้ไม่คุ้มเลยแล้วเราจะทำไงให้จิตของเราไปสวรรค์นะให้อยู่ในแดนบวกให้เป็นกุศลธรรมนี่ต่างหากนะที่ว่าเราก็จะต้องมีความอดทนพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเจอทุกขเวทนาเราอย่าแบบว่าไปร่ำให้คร่ำควรวญขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไปนรกนะแต่ว่าให้มีความอดทนมีอุเบกขามีความเอื้อเฟื้อเมตตาอันนี้ไปสวรรค์นะไปสวรรค์ตอนนั้นเลยทุกขเวทนาก็ธรรมดานะสุขก็มีทุกข์ก็มีพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอดทนเอานี่เราจิตเราไปสวรรค์ในทางตรงข้ามด้วยว่าถ้าสมมติเรามีสุขเวทนาแล้วเอาฉันรอดแต่ฉันแบบว่า เห็นแก่ตัวเพลิดเพลินหลงระเริงในสุขเวทนานั้นนี่คุณก็ไปนรกเหมือนกันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทำจิตในทางด้านจิตวิญญาณของเราในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความอดทนมีอุเบกขาเนี่ยจะทำให้เรารอดได้เนี่ยแล้วก็เตรียมนี่คือทางใจนะส่วนทางกายทางวาจาเราก็เตรียมในส่วนที่เราเตรียมได้เนี่ยเช่นอาจจะเอาแค่ว่าอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็นกินน่ะเราก็ยังเก็บไว้เผื่อตอนเย็นกินไว้เสาร์อาทิตย์กินอย่างเงี้ยนะหรือคุณยังมีเงินเก็บมีเงินเก็บบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะคนที่เป็นคารวาสอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับอาชีพของเรากับการงานของเรานั่นเองด้วยการทำอย่างนี้โดยที่เอาจิตใจเป็นหลักปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราคลายกังวลได้แน่นอนคือเรื่องข้าวของเงินทองเราอาจจะมีมากไม่เท่าคนอื่นแต่พอจิตใจเรารักษาไว้ดีได้เนี่ยนะ เราคลายกังวลได้แน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเรารอดเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นี่คือที่เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเช่นพัน
0: ครับมาดูสถานการณ์บ้านเมืองเราล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกจับตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยานะครับเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะศรีกาคนสนิทซึ่งเป็นความผิดอาบัติไปราชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศึกเรียบร้อยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการยักยอกเงินทําบุญไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตำรวจก็สามารถยึดเงินยึดทรัพย์สินได้มูลค่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั่วประเทศครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องของแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือมุมมองในประเด็นนี้ยังไงครับ
1: เดี๋ยวไปคือพระอาจารย์ว่าสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์ว่านี่มันถูกต้องอยู่แล้วนะแต่ไม่ถูกต้องเลยนะหมายความว่าถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพระก็เป็นอย่างนี้แหละเอออย่างนี้อันตรายนะถูกไหมคุณหลวงสมมติว่าพอพระทำไม่ดีอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้ยไม่ได้เลยไม่ดีเลยเอออย่างเงี้ยถูกต้องแสดงว่าคุณยังสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะถูกแยกแยะผิดเนี่ยได้อยู่นะคือไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแต่ถ้าถึงขนาดว่าเออก็อนุญาตให้พระมีภรรยาไปเลยโอ้นี่ผิดแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดานะพระจะทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยังไม่ถูกนะถูกไหมเพราะว่าพอเห็นว่าอันนี้มันผิดเนี่ยก็เลยต้องมาพูดกันว่าไอ้มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเรื่องไม่ดีก็มาพูดกันเนี่ยเรื่องคือถูกต้องไหมพระอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาไว้ว่าซากศพนี่อยู่ในทะเลเนี่ยจะถูกซัดขึ้นฝั่งเสมอเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นข่าวก็ว่าฝั่งนี่คือหมายถึงว่าผู้คนจะอยู่บนฝั่งเนาะเราจึงจะเห็นข่าวว่ามีการทำไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นว่าเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งอะไรที่มันเป็นเศษสิ่งอะไรอยู่บนทะเลมันก็จะถูกซัดขึ้นซัดขึ้นบนฝั่งเช่นเดียวกันว่าความไม่ดีอะไรนะครับว่าในนี้คนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกแฉถูกเปิดเผยถูกซัดขึ้นมาอยู่ร่วมกันกับคนดีไม่ได้แต่ซึ่งพระดีๆมีเยอะกว่าพระไม่ดีก็ใช่ปะซึ่งพอมีพระไม่ดีองค์หนึ่งสององค์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นข่าวดังขึ้นมามากเนี่ยเพราะว่ามันซากศพมันปรากฏขึ้นแล้วไงอันนี้เป็นเรื่องดีคุณผู้ชมเรื่องดีในที่หมายความว่าให้เห็นได้ว่าประชาชนคนไทยเราและยังมีจิตตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธามีในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้จุดที่เราจะปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ในองค์กรนะในระบบนะไม่ใช่ในบุคคลแต่ที่ว่าบางคนรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าโอ้เราดันตั้งศรัทธาไว้ในตัวบุคคลซึ่งถ้าศรัทธาในตัวบุคคลนี้ว่าพระเจ้าเตือนไว้แล้วนะว่าศรัทธามีโทษ5อย่างเป็นว่าอย่างนี้นะศรัทธามีโทษ5อย่างนี่คือโทษ5อย่างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการศรัทธาตัวบุคคลทั้งนั้นเลยเช่นบุคคลนั้นอาจจะลาสิกาไปกรณีแบบนี้หรือว่าทำอาบัติแบบหนักๆอย่างนี้แล้วก็ต้องได้แบบไม่อยู่เป็นพระแล้วอย่างนี้หรือว่าหนีไปที่อื่นหรือตายไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเสียใจอันนี้แสดงว่าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดหมายถึงว่าวางคือศรัทธามีดีอยู่แล้วนะแต่ว่าดันเอาวางไว้ตรงในบุคคลมันก็เลยมีโทษตรงนี้เราควรจะเอาวางไว้ที่ระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในข้อศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุดินเนี่ยน้ำไฟลมเนี่ยท่านสลายไปแล้วตัวไม่อยู่แล้วเคยเตือนพระวักกลิไว้ด้วยว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าของตถาคตแต่ว่าถ้าจะมีศรัทธาให้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะศรัทธาในสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ศรัทธาในตัวคนกลผมหม่อมเหลืองแต่ให้ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยของเรานี่แหละให้เรามีการ

0: ังมีอยู่ความไม่ดีก็จะต้องหลุดออกไปหลุดออกไปอย่างนี้ศรัทธาตั้งไว้อย่างเงี้ยก็จะสามารถปรับให้มีกำลังมากขึ้นได้นั่นเองเป็นบอล
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมรัปรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตครับครับวันนี้ทางรายการครับเวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้า

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ลูกจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชญนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านวันนี้หลังจากข่าวยามเช้าเราก็ติดสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องท่านนายกเองไปราชการที่ต่างประเทศกลับมาท่านก็ลุยลงพื้นที่เมื่อคืนก็ลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะเมื่อเช้าขับรถมาอัปเดต 5:00 นเนาะถนนวิภาวดีรังสิตก็สัญจรได้ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือลงมาจากแถบสะพานรัชวิภาแล้วก็ขับเรื่อยมาคือดูทางข้างๆถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรไปมาก็จะพบว่าจะมีคลองอยู่ข้างๆระดับน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้ลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้นอย่างที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็สังเกตดูตรงใต้ข้ามแยก5แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือน้ำก็คือแห้งไปแล้วแต่ว่ายังมีในช่วงของอาจจะขอบถนนเนี่ยที่ยังมีขังบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยากให้ระวังเรื่องของบนสะพานนิดนึงเมื่อเช้านี้มาทางแถบซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีรถที่นำมาจอดบนสะพานกันอยู่ก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สัญจรภายมาเนี่ยยังไม่ได้ระวังขับชิดซ้ายมาก็จะเจอรถเลยนะยังไงก็ให้ระวังทางซ้ายนิดนึงนะคะเวลาข้ามสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมาม
0: ีรถจอดใช่ไหมคะ
1: มีรถจอดอยู
0: ่แต่จริงๆขาเข้าขาออกเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้เต็ม 100% เพราะว่าขาออกบางส่วนเนี่ยอาจจะแห้งขาเข้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยแถบแถวยาคูแถวตรงไทย PBS อะไรแบบนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะเพื่อฟังเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่วันศุกร์เหมือนกันนะคะด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะแถบคลองจันทน์บางกะปิเมืองทองธานีคอนโดแถวนั้นคือหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีหลายจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประชุมกันแล้วก็นะคะให้มีมติให้4จังหวัดนะคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะเราก็ยังคงตามติดกันถึงแม้ว่าวันนี้เราก็ภาวนานะว่าขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อฟังอยู่ที่ไหนรายงานสภาพอากาศแล้วก็นะคะสถานการณ์ในพื้นที่มาได้หรือในส่วนภูมิภาคเองนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวผ่านหน้าเพจของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ไปกับเรานะคะ
1: ค่ะเอาไปที่การพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของทางภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะแล้วก็มีน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าว มัตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะ28กันยายน2569ค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คือช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์ฟ้าฝนมาเนี่ยกรมอุตุเขาไลฟ์สดกันหลายรอบน
1: ะคะ
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีนะคะประเด็นในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยท่านนายกเมื่อวานก็ระบุว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยต้องตามกันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็โพสต์ตอน4นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าในส่วนของภาคเหนือมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตอนเฉียงเหนือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงมีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยแถบนั้นก็เป็นสีคือมันจะไล่เฉดสีไปเลยนะคะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะเพื่อนดิฉันเป็นผอ.จอยอยู่ทางตะวันออกต้องไปไลฟ์สดเองเลย
1: นะคะ
0: ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเมื่อฟังคะกรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องสูงถึง300ถึง500มิลลิเมตรนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายวิทยาแก้วมีท่านก็ออกมาระบุว่าฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาสะสมกว่า300ถึง500มิลลิเมตรค่ะกระจายครอบคลุม8จังหวัดของภาคตะวันออกแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะกรมชลประทานก็เลยเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยการบริหารจังหวะและก็การระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายและก็ไหลลงไปในอ่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่อาจจะไหลเข้ามาเติมด้วยประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6นั้นนะคะก็ขึ้นธงแดงแล้วนะคะเมื่อวานนี้เตือนภัยแม่น้ำป่าสักก็แจ้งพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์อีกช่องทางหนึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหลังมีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วยตนเองนะก่อนที่จะเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันกรมชลประทานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำบางส่วนกับผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อลดเร่งกดดันนะครับของมวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักของท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขออย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็เตรียมติดตามประกาศ การแจ้งจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำนั้นก็คงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: เขื่อนแม่กลองนะคะก็มีการประกาศด่วนที่สุดออกมาให้เตรียมรับน้ำเพราะว่าเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเพิ่มมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะยกทรัพย์สินของท่านขึ้นที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทให้เฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานค่ะว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าวันสองวันข้างหน้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเพื่อการควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างค่ะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านสั่งทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสะสมเพื่อลดความสับสนของข้อมูลค่ะโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้ทางสทนช.และกรมชลประทานครับเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยนะครับด้วยความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นประสานส่วนราชการค่ะให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้กรมบัญชีกลางนั้นพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและก็กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนเรื่องของการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังให้การประปาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเรื่องของไฟฟ้าก็ให้มีการจัดเตรียมเจ้าที่นั้นเข้าพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและกลุ่มเปราะบางค่ะเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยทั้งนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจไทยคู่ฟ้าผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อให้มีการสื่อสารนั้นเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าในเวลาที่จะมีการแถลงเพิ่มเติมของศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะคะวันนี้จะมีการแถลงช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะคะกระทรวงดีอีท่านปลัดดีอีก็เตรียมแถลงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางอสมทติดตามได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้พอท่านนายกกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะท่านก็ลงพื้นที่ไปกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ เยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพด้วยไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่นะคะปภ.กระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนถุงยางชีพต่างๆท่านลงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะปรากฏว่าท่านก็ไปเยี่ยมพี่น้องไปดูร้านอาหารปรากฏว่าเขาทำกับข้าวท่านก็เหมือนไปเหมาอ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวมารับข้าวที่นี่นะนะคะไปอีกจุดหนึ่งไปเจอร้านสองร้านก็เข้าไปจังหวะนั้นกำลังผัดกะเพราพอดีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพจามกันใหญ่เลยนะคะท่านนายกก็จามแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านก็นะคะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวแล้วก็ได้ทานข้าวแล้วก็ให้มารับข้าวเพราะหลังจากนั้นนะคะก็มีประชุมครม.นัดพิเศษนะคะก็ยกเลิกในส่วนของการที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะคะเพราะว่ามีวาระด่วนนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นออกมารวมไปถึงพอช่วงค่ำสักหกโมงเย็นท่านพร้อมคณะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคือนั่งเรือลงไปเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตรครึ่งลงไปช่วยพี่น้องประชาชนแถวแฟลตคลองจันทน์นะคะและบางกะปิปรากฏว่าท่านนายกนะคะก็ลุยน้ำอธิบดีปภ.โอ้โหหลายท่านลงไปด้วยนะไปแจกอาหารช่วยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำเร่งด่วนด้วยชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ารู้โอ้ยเข้าใจว่านายกต้องมาให้กำลังใจท่านนายกก็แจกข้าวนะคะแจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของท่านนายกเองลงเรือไปด้วยตัวเองนะคะนำอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำสองเครื่องเนี่ยเข้ามาสูบออกจากระบบปั๊มน้ำของอาคารเพราะว่าน้ำมันขังนี่น้ำขังน้ำอาจจะเริ่มส่งกลิ่นและชาวบ้านในตึกก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะปภ.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำเรือเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องออกเข้าออกกันนะคะจากที่พักกระจายอาหารกันน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของบริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์เนี่ยเราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะครับว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูงเห็นว่าสูงประมาณถึง1เมตรนะคะในส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทานนะฮะทางด้านของรองผบ.ตร.รวมถึงทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีข้อสั่งการค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของตำรวจภูธรด้วยนะคะท่านก็มีการสั่งการทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปส่งต่อเรื่องของอาหารบริเวณซอยเสรีไทย5แล้วก็โครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์รวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็สะอาดสุขลักษณะอนามัยนะสำหรับที่จะไปแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในย่านของเสรีไทยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่าถนนเสรีไทยช่วงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวระดับน้ำนั้นก็ตอนนี้ท่วมไม่สูงมากนะคะก็มีผู้ที่นำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมาจอดไว้เป็นจำนวนมากก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าบนสะพานหรือว่าริมถนนตอนนี้มีผู้คนที่นำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
0: ค่ะน้ำสูงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นรถส้มๆของปภ.แถวลาดกระบังบางกะปิโบกได้เลยนะคะมีการวิ่งรับส่งพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกองทัพด้วยพี่ทหารก็ไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็หลายจุดทีเดียวนะคะตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนที่แบบบางส่วนเนี่ยนะคะนำอาหารนำของเพราะว่าออกมาไม่ได้กันนะคะบางส่วนเนี่ยน้ำสูงจริงๆนะคะคันมิดคันรถเลยนะคะออกมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะมีหลายส่วนทีเดียวที่ลงในพื้นที่นะคะอย่างท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีเมื่อวานท่านก็ลงแถวนนทบุรีนะคะไปเยี่ยมให้พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็แจ จกถุงยางชีพวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นไปเลยนะคะท่านจะไปที่สมุทรปราการหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่ติดกับวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะสมุทรปราการแล้วก็จะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน300รายมอบถุงยางชีพหรือน้ำดื่มนะคะแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนเที่ยงก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีท่านผอ.สวท.ท่านใหม่ของพวกเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะท่านเหมือนใจวงใหญ่นะคะท่านหรือผอ.อุนะคะผอ.อุของพวกเราก็จะมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับไม้ต่อจากท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะลุยงานในวันที่1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าดูจากข่าวท่านลงพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุริไทยเลือกเกษมก็จะเกษียณอายุอีก2วันนะ
1: ค
0: ุณเชนันแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะพอส้มพวกเราด้วยนะคะแต่ท่านก็ยังทำงานกันอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมหลายส่วนทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลให้นะคะครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ก็ประกาศให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะคะใครที่เดินทางโดยทางด่วนต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะขึ้นฟรีกันอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนประธานวุฒิสภาสั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันหลังกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้พอไปดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดนั้นเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้เพจกรุงเทพมหานครเขาโพสต์แบบนี้นะบอกว่าฟ้าสางฝนจางเมฆฝนก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วนะคะดูจากข่าวก็คือไปโซนแถบพม่าแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองหลักด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็หลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้สถานการณ์คลี่คลายพวกเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะหลายที่ยังฝนตกอยู่นะเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะอะยังไงเดี๋ยวติดตามตีคล้องทองข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชและผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย และประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเลยครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็น ในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึง30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชา

0: พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:54 ค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากหลายพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าต่อ1ชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878 0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมขย้ำถึงสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย1แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2ค่าหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง3หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.

0: www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองช้างสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขสต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประ